0: ุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จังถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
3: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True

0: าน M Sport ใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่ Business Park หลัง Mixi Extra เชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: ยูบายทรูซิมและแพ็คของคนเจนใหม่เติมเงินและรายเดือน
2: เล่นกับยูโซเชียลเกมไม่อั้นเน็ตแรงเต็มสปีดเรียนกับยูฟรีคอร์ส AI จาก Google Gemini

0: ีอยู่
1: อยากทำอะไรก็เลือกได้ตามใจ
0: whatever you want ทูจะให้ you buy two แพ็คคุ้มเน็ตแรงสิทธิพิเศษจัดเต็มอยู่กับ you ดีกว่า
1: ซิมและแพ็คของคนเจนใหม่
2: ติดสปีด 5G ไปกับ True D-Tech เมื่อรวมกันก็ให้สัญญาณที่เร็วแรงกว่าครอบคลุมมากกว่าชีวิตพุ่งไปข้างหน้าด้วยสัญญาณครอบคลุมมากถึง 99% ของประชากรครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน77จังหวัดทั่วไทยเชื่อมต่อง่ายแรงเต็มสปีดพร้อมบริการ Wi-Fi กว่า 140,000 จุดเพิ่มศักยภาพ 5G ให้ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะอัพโหลดหรือดาวน์โหลดก็ทำได้ทะลุทะลวงไร้ขีดจำกัดเร

ียวเราจะไม่หยุดสร้างเทคโนโลยี 5G ให้เป็นที่หนึ่งในการสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้น

วัสดีครับคุณผู้ฟังทักทายกันช่วงบ่ายนะครับวันนี้เจอกันตรงกับวันที่8เดือน8เอ้า8เดือน8พี่โอ้วันนี้ใครช้อปสินค้าใน Lazada Shopee ใน TikTok เรียนเอ่ยปล่อยโปร88นะฮะโปร88วันนี้นะครับทักทายช่วงบ่ายนี้ครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่8เดือน8ครับสิงหาคม2569เลยนะฮะวันนี้เป็นไงบ้างแต่ละพื้นที่อากาศร้อนอากาศเย็นหรือเปล่าเอ่ยทักทายช่วงบ่ายนี้กับ DJ Win ดีจะทันได้เลยนะฮะกับบรรยากาศของช่วงบ่ายวันนี้เจอกันครับบ่ายโมง50นาทีตอนนี้นะหลายคนกินข้าวกันเสร็จแล้วได้เวลาทำงานต่อวันเสาร์หลายคนยังคงทำงานครับยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่เนาะอยู่ออฟฟิศอยู่ที่สวนที่นาที่ได้อยู่โรงงานอยู่บริษัทอยู่บนรถนะฮะนอนอยู่ที่บ้านหลากหลายอิริยาบถนะฮะทักทายกันได้กับพี่ BP Radio ครับส่งสัญญาณสดจากจังหวัดเชียงใหม่ครับไปยังคุณผู้ฟังทั่วประเทศไทยที่กำลังฟังออนไลน์อยู่ทางแอปพลิเคชันครับอยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานภาคตะวันตกตะวันออกอยู่ต่างประเทศลงมาเซฮายกันได้เลยครับและช่วงนี้เช่นเคยอยู่กับ True Retail เช่นเคยครับให้การดูแลให้การสนับสนุนเช่นเคยนะครับโปรแพ็กเกจเนี่ยดีๆซิมรายปีรายวันรายเดือนนะครับจาก True Retail นะครับมีให้เลือกกันหลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นสนใจสมัครสอบถามใช้บริการได้ที่ศูนย์บริการ True และที่แท็กใกล้บ้านคุณเลยหรือว่าจะเป็นที่ร้านตู้นะครับร้านจำหน่ายโทรศัพท์มือถือใกล้บ้านเลยของ True Retail นี่เขาถูกอยู่แล้วถูกนะฮะโปรแพ็กเกจดีๆมีเยอะเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังครับนะโดยเฉพาะล่าสุดนี้ทาง True Corporation เองก็มีการรายงานผลนะฮะก็เรียกว่าลูกค้าที่หันมาใช้เปลี่ยนมาใช้ซิม True เยอะมากๆเลยนะฮะต้องบอกว่าตามข้อมูลที่ได้ระบุเอาไว้เนี่ยลูกค้าเราเพิ่มขึ้นด้วยและเพิ่มขึ้นมากเลยนะฮะเพิ่มขึ้นมาตั้งนี่ 479,000 เลขใหม่ทีเดียวโอ้โหเยอะนะคนเปลี่ยนมาใช้ซิม True กันเยอะมากๆเลยนะฮะและอินเทอร์เน็ตบ้านของ True นี่ก็ยังมีคนใช้เยอะถึง 3,300,000 กว่าเลขกว่าเขาเรียกว่าไงกว่าเจ้ากว่ารายทีเดียวลูกค้าเน็ตบ้านนะฮะเน็ตบ้าน Wi-Fi นะฮะที่เราต่อเน็ตบ้าน3,300,000กว่ารายทีเดียวนะครับและมีลูกค้า True Vision เนี่ยกว่าล้านรายทีเดียวนะฮะกำไรสุทธิของ True ที่ผ่านมาในไตรมาสล่าสุดนี้ได้ 6,000 กว่าล้านบาทคุณผู้ฟังโอ้โหนะฮะและมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องของ True Corporation แล้วก็ Dtac นะฮะก็สามารถจะเปลี่ยนมาใช้ซิม True นะฮะเลือกแพ็คเกจเน็ตได้ที่ศูนย์บริการ True และ Dtac ใกล้บ้านคุณเลยนะครับยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ครับโปร88ใช่ไหมเริ่มต้นแล้วปีนี้วันแม่แห่งชาติ12สิงหาถ้าพาคุณแม่มาทานที่ยำปูม้าลดไปเลย 12% คุณผู้ฟังอ่าเพราะว่าเป็น12สิงหานั่นเองนะครับไปนั่งทานกันได้เลยลดเลย12% นะไม่ใช่ 10% นะ 12% เลยนะฮะจะสั่งยำสั่งส้มตำนะฮะอาหารอีสานตับหวานหมูน้ำตกลาบอีสานจะสั่งเครื่องดื่มลดไปเลย 12% วันนี้นะครับถึงเท่าไหร่นะขอดูก่อน18หรือเปล่านะฮะสามารถจะใช้บริการได้นะครับวันนี้ถึงวันที่14นะฮะวันนี้ถึง14สิงหาคมนี้นะครับที่ร้านยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่ได้เลยครับและก็ร้านจะยาวข้าวต้ม1บาทครับให้การดูแลกันช่วงนี้นะครับข้าวต้ม1บาทด้วยแล้วกันฮะตามหาอาหารอร่อยบรรยากาศดีนั่งชิลกันได้2สาขาแยกหลุยส์สันกำแพงนะครับแล้วก็สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าครับใกล้สาขาไหนนะครับแวะไปใช้บริการกันได้เลยครับกับร้านเจยาวข้าวต้ม1บาทได้เลยจ้ามามาทักทายกันช่วงนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับเดี๋ยวมาอ่านข้อความกันดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยมีใครที่ say hi เข้ามาบ้างกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันสำหรับช่วงเวลาของภาคบ่ายนี้เลยนะครับทักทายกันได้ผ่านทาง LINE นะครับ ID LINE FM 975 ID LINE FM 975นะครับและก็ที่ Facebook นะฮะของเรานะฮะ Facebook ก็ BP Radio ครับใกล้ไม่ใช่ใกล้สิก็เรียกว่าสะดวกช่องทางไหนก็สามารถทักทายกันได้เลยครับนะทักทายพี่โอ้ด้วยกันแล้วกันดีจีเป็นครับวันนี้ขอเพลงไม่ได้เจตนาของมืดไข่มุกนะฮะมืดไข่มุกเลยเหรอฮะสวัสดีพี่หอสุพันธ์สุราษฎร์ครับวันนี้ขอเพลงฉันโต๊ะเธอนะฮะผมไม่ได้ฟังนานเลยเรื่องนี้ฉันโต๊ะเธอไทยธนาบุตรนะครับพี่อู๋บางใหญ่ขอเพลงไหนก็ได้ของเลียวพุทธใช่ไหมพี่เพลงไหนล่ะฮะของเลียวพุทธไหนล่ะฮะทักทายมาร์คคุงด้วยนะฮะวันนี้อยากฟัง AB Normal ครับ DJ Win ขอเพลงแค่มองตากับเพลง I'm Sorry ด้วยนะฮะแอบฟังไปทำงานไปด้วยนะมาร์คคุงช่วงนี้เนี่ยมีเวลาเข้ามาฟังช่วงกลางวันเยอะๆพี่สนฟังอยู่เปล่าวันนี้พี่บ้องไปดูวอลเลย์บอลนะที่สนามกีฬาเชียงใหม่700ปีนะฮะ
ที่เขามีการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลนะฮะส่งบรรยากาศมาอยู่ที่ในฮอลล์นะฮะนี่นะครับส่งบรรยากาศมาให้ดูด้วยนะจ๊ะพี่ต้นพี่ต้นเมื่อคืนแล้วนะฮะทักทายพี่ณัฐพงษ์องครักษ์นครนายกด้วยนะครับขอเพลงคนจะโดนทิ้งนะดีเจ ยินต้อนรับเข้าสู่สวนจตุจักรสวนรถไฟครับดีเจขับรถผ่านสวนจตุจักรรถไฟพอดีแวะส่งบรรยากาศไม่ดูสำหรับพี่ณัฐพงษ์นะครับและทักทายไปยังพี่เฟิร์สด้วยนะฮะหมดแรงของอ้อมสุนิสาก็แค่เสียดายของยูยี่ด้วยนะฮะยอยอยูยี่ขอเพลงพิเศษครับสวัสดีครับดีเจไม่ได้ทักเลยฟังตลอดนะฮะแต่ไม่ค่อยว่างนะฮะวันนี้ว่างครับผัดเผ็ดหมูป่านะฮะข่าวตอนนี้ตรงใจลูกชายเคยโดนแกล้งแต่ผมจัดการให้เลยจบเดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องบูลลี่ประเด็นนี้น่าสนใจนะฮะขอเพลงพิเศษสักเพลงแล้วกันนี่มีเล่าหงทองด้วยโอ้โหจัดหนักจัดเต็มนะฮะวันนี้วันเสาร์ต้นเดือนด้วยนะครับคนน่าจะเยอะนะร้านเหล้าร้านอาหารต่างๆหรือจะเป็นการซื้อมาดื่มที่บ้านเองใครที่เป็นคอเครื่องดื่มนะเผาๆหน่อยแล้วกันนะเพื่อสุขภาพนะจ๊ะทานแต่พอดีดื่มแต่พอดีจะหงทองจะแสงโสมอะไรก็ตามแต่นะฮะจะเป็นเหล้าขาวแล้วเบาๆเดี๋ยวครับสวัสดีอเมทแล้วกันนะจ๊ะอเมทสาเชนซีนะฮะแล้วก็พินพฤทธ์นะอส104104คลองใหญ่ครับทักทายครับดีเจคลองใหญ่นะพี่ตาธีรพัฒน์บอกว่าดีเจครับมาลาบครับลาบเสียอู๋จัดลาบดิบให้วันนี้ลาบอะไรครับลาบหมูลาบนี่ฟังเสียงโอ้นะฮะอันนี้ไม่ใช่เสียงตอกตะปูนะฮะแต่เป็นเสียงตอกเสาเข็มนะฮะกำลังลาบอยู่นะกำลังป๊อกป๊อกป๊อกกำลังลาบอยู่ลาบหมูลาบจีนอยู่นะฮะเนื้อน่ะคำว่าเนื้อน่ะฟังครับภาษาเหนือน่ะมันใช้ได้ทั้งหมูทั้งไก่ได้หมดเลยก็ใช้คำว่าเนื้อหมดเลยเนื้อภาษาเหนือคำว่าจีนน่ะลาบจีนลาบจีนน่ะนะฮะวันนี้เสียอูจัดให้นะฮะสวัสดีสาวแย้ไต้หวันสามีมนะฮะขอเพลงไม่ผิดหรอกเธอจะมอบให้กับกระป๋อมด้วยกันละกันครับสวัสดีพี่วันนะฮะเออแอดมาใหม่เหรอฮะพี่วันฟังอยู่จังหวัดไหนสวัสดีนะครับพี่วันนะฮะทักทายฟังอยู่จังหวัดไหนครับพี่วันเซฮายนะฮะแล้วก็พี่เกมเลสซิ่งนะฮะทักทายครับดีเจพี่เกมเลสซิ่งเชียงใหม่นะฮะวันนี้พี่โออยู่ที่ร้านนะครับเจอโก้ธีรศักดิ์ด้วยก๋วยเตี๋ยวโก้นะฮะก๋วยเตี๋ยวโก้ร้านนกนะครับโก้ธีรศักดิ์พระราม951นะบางวันเจอคุณโก้ธีรศักดิ์นั่งอ้วนอยู่นะฮะโก้ธีรศักดิ์นะฮะพุงย้วยมากนะฮะแหมดีเจบูลลี่ดาราดังศิลปินดังในตำนานนะฮะพี่ตาหวานดีเจครับลาบหมูครับป๊อกๆๆเมื่อกี้นะใหม่นะฮะวันนี้พี่โออยู่ที่ร้านนะครับเจอโก้ธีรศักดิ์ด้วยก๋วยเตี๋ยวโก้นะฮะก๋วยเตี๋ยวโก้ร้านนกนะครับโก้ธีรศักดิ์พระราม951นะบางวันเจอคุณโก้ธีรศักดิ์นั่งอ้วนอยู่นะฮะโก้ธีรศักดิ์นะฮะพุง

แล้วมาเปิดเพลงกันก่อนแล้วกันในช่วงของเซตแรกนี้นะครับกับเพลงที่อยากฟังกันตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่บ่ายสองพอดีทำอะไรกันอยู่บ้างทักทายดีเจได้นะฮะกับวันสบายสบายกับเพลงสตริงเก่าสตริงกลางยุค90เพลงใหม่ก็เปิดไม่ใช่ไม่เปิดนะฮะพี่นิวัฒน์จอมคำสวัสดีครับทักทายด้วยนะฮะแล้วก็พี่ข้าวเปล่าต้มจืดด้วยเซฮายด้วยแล้วกันแฮบอกว่าเซฮายครับดีเจเอฟซีประจำเลยนะฮะพี่ข้าวเปล่านะฮะพี่นิวัฒน์ว่าขอเพลงมะหงข้าวแล้วกันดีเจได้เลยครับเดี๋ยวจัดให้แล้วมะหงข้าวนะฮะมาเดี๋ยวเราเปิดเพลงในช่วงแรกๆกันก่อนกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวดีเจไล่ตั้งเพลงเดี๋ยวนี้หาข่าวต่างๆเนี่ยมาหาให้ฟังอยากเล่าเรื่องอะไรบอกกล่าวกันได้ครับให้เปิดนี้เปิดให้แย่ก่อนแล้วกันอายุใกล้มือไม่ผิดหรอกเธอครับเข้าสู่ช่วงบ่ายสองวันนี้อากาศร้อนไหมฮะที่เชียงใหม่ในเมืองตอนนี้ก็มีแดดสลับกับมืดผสมผสานกันไปนะเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างนะครับ

ไม่ผิดหรอกเธอนะครับเพลงนี้เลยนะจ๊ะสำหรับเพลงที่ฝากไว้นะครับงานจากSeven Day Crazy นะครับนะฮะพี่โอบอกว่าดีเจเล่าข่าวเรื่องการบูลลี่ด้วยเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวจะค่อยมาวิเคราะห์เรื่องการบูลลี่เนาะเป็นประเด็นใหญ่วันนี้ที่เราจะมาคุยกันเรื่องการบูลลี่คำว่าบูลลี่นี่เมื่อก่อนนี่คนไม่รู้จักกันนะเพิ่งมาเพิ่งรู้จักยุคเจนแซดเนี่ยนะครับเนาะพี่บอยพัทลุงสวัสดีครับทักทายดีเจด้วยช่างฟอร์ดมาสเตอร์พัทลุงรายงานตัวนะครับ

เคยนะฮะนี่ส่งร้านมานะฮะส่งใบการมาวันนี้มีรถสวยๆรถสีแดงจอดอยู่นะครับหลายคันเลยนะเนี่ยแหม FC ประจำเลยสำหรับพี่บอยนะครับนะงานดีนะครับพี่สุรัตน์บางแสนทักทายด้วยนะครับพี่เข้าป่าวันนี้ขอเพลงฝรั่งมา The Scientists ของ Coldplay นะครับเดี๋ยวสักครู่หาให้ฟังแล้วกันนะจ๊ะไม่ผิดหรอกที่เธอนะที่จะทิ้งไปมีเขาสวัสดีพี่เอกนรินทร์ด้วยกันละกันครับทักทายพี่เอกนรินทร์ FC พี่เอกนรินทร์ทำงานไหมครับวันนี้พักใช่ไหมอยู่เชียงใหม่นะครับค่อยมาคุยข่าวกันเนาะแล้วเปิดเพลงในเซตแรกกันก่อนก็แล้วกันบ่าย 2:00 นในช่วงนี้นะครับ

้องบอกว่าเป็นตำนานจริงๆที่หลายๆคนอยากให้เขากลับมาสำหรับบางโตสลิฟูนะครับแต่คงจะยากอะไรอย่างที่บอกไปนะฮะเนาะเลยจะฟังเพลงเก่าๆนะฮะอันที่สมัยก่อนศิลปินเจน90นี่นะฮะเจน2000นี่นะฮะมันจะมีการแยกอะไรอย่างเช่นอาร็อกก็คืออาสลิฟูอย่างเนาะนะฮะหรืออะไรอ่ะคือมันจะมีแยกไปเลยถ้าเป็นป๊อปก็จะเป็นแคทริยาเป็นอะไรพวกนี้นะฮะมันจะมีแยกไปเลยเนี่ยแต่ปัจจุบันนี่เขาเรียกเพลงมันหลากหลายมันสเปซสปาแต่ก็ดีเหมือนกันจะได้ฟังเพลงที่หลากหลายนะครับแต่เมื่อก่อนก็จะมีวงหลัก

นี่แหละอัศวินม้าไม้นะครับแหมส่งมาก็เปิดให้ฟังแล้วกันคึกคักในช่วงนี้นะครับแหมให้ฟังเพลงยุค90กันที่คุณฟังชอบกันเมื่อกี้ The Must นะครับมาต่อที่ Leo Puth ดีกว่าเพลงนี้นี่ไม่ได้ฟัง

เดี๋ยวพุทธนะครับนี่คือดาวกับเม็ดทรายนะครับแม้ไม่เลิศเลอนะฮะแม้ไม่ดูหรูหราอะไรแต่ฉันขอให้เธอมั่นใจได้ว่าจะดูแลเธอตลอดไปนะฮะถ้าจะเปรียบเพลงปัจจุบันก็เหมือนเพลงสะพานไม้ไผ่เนาะดูโครงเพลงนะฮะแต่แนวเพลงนี่คนละเรื่องเลยนะแต่ความหมายเดียวกันอาจจะดูโครงเพลงอาจจะดูแบบไม่แข็งแรงแต่มั่นใจว่าจะพาเธอไปสู่เป้าหมายฝั่งฝันได้นะฮะเพลงสมัยก่อนก็จะประมาณนี้ก็จะมีการเปรียบเปรยที่ดีเจเคยเล่าให้ฟังเนาะดาวกับเม็ดทรายอันนี้เปรียบเปรยดีหน่อยดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้าฉันเป็นเม็ดทรายถ้าแบบเปรียบเปรยแบบดาร์กหน่อยก็หมาเห่าครึ่งบินอะไรอย่างนี้นะฮะฟ้ากับเหวไงเพลง90มันจะมีการเปรียบเปรยแต่ยุคปัจจุบันนะพี่

0: เนาะยุคที่ทุกอย่างเท่าเทียมกันเนี่ยไม่มีแล้วนะเจนซีไม่มีใครร้องเพลงเปรียบเปรยแบบนี้นะเจนซีคือต้องแข่งกันแข่งกันเด่นแข่งกันเป็นอินโทรเวิร์ตนะฮะแข่งกันดาร์กแข่งกันมืดแข่งกันแบบอยู่ในมุมของตัวเองแข่งกันปกปิดตัวเองอะพี่โอนะฮะรูปแบบมันเปลี่ยนไปแต่สมัยก่อนเขาจะเปรียบเปรย
1: ครั้งกี่หนก็บอกว่ารักเธออ
0: ้าวเพลงนี้มาแล้วนะฮะ
1: กี่ครั้งกี่หนก็บอกว่ารักเธอ
0: ฉันแชร์เธอ

0: ันโตเธอโอ้เพลงนี้เมื่อก่อนต้องบอกว่าตอนออกมาใหม่ๆนี่งงมากมันเป็นเพลงอะไรเนาะนะฮะสมัยก่อนมันจะมีคำว่าแอบปิ๊งเธอนะครับแล้วก็ทีนี้ฉันชอบเธอเนี่ยมันจะไม่มีคำตรงๆทายธนาวุฒิเขาก็เลยเอาคำคำนี้มาใส่มาเป็นฉันโตเธอแล้วกันฉันชอบเธอฉันรักเธอเนี่ยไม่กล้าพูดก็เอาคำว่าโตมาใส่แทน
1: โตจะดีไหมเธอ
0: เป็นโตจะดีไหมเธอนะฮะตลกดีนะฮะเพลงนี้ออกมาในปี2543ครับตาต้าครับถามต้าถามมักคุงอะแล้วก็ถามอาเมกันละกันสาวเจนแซดหนุ่มเจนแซดทั้ง3นะฮะตอนปี43ตอนนั้นนะฮะได้ยินอยู่ในท้องไหมฮะตอนอยู่ในท้องได้ยินเขาเปิดไหมฮะตอนอยู่ในท้องแม่เปิดผ่านซาวเบาให้ฟังไหมเพลงนี้สมัยก่อนมันจะมีการฮิตนะเปิดเพลงในซาวเบาแล้วเอาหูฟังจอท้องนะบอกเอ้ยลูกฟังเพลงด้วยนะฮะฉันโตเธอว่ะแม่มาสวัสดีพี่ทวิตกี้ด้วยกันละกันนะครับพักทายนะจ๊ะกับเพลงเพราะยุค90 2000นะจ๊ะเหมือนมันผ่านมาไม่นานอีกเนาะปี43นะฮะดิฉันว่าเพลงฉันโตเธอจำได้ว่ายังอัดเทปเลยนะฮะเอาเทปเปล่าใส่ในเครื่องเล่นเทปอะแล้วก็กดอัดเปิดในวิทยุนะฮะ

รักเธอโอทิมบอกครับเพลงดังในตำนานนะฮะอเมสาวเจนซีเกิดปี243โอ้ดิเจคะเพลงนี้คุ้นๆนะฮะเหมือนตอนอยู่ในท้องได้ยินแม่เปิดอ๋อเหรอฮะโอ้ยหูดีนะเขาเรียกว่าสดประสาทหูดีมากๆเลยพี่โออเมสวันอยู่ในท้องได้ยินแม่เปิดทุกวันเลยค่ะ อเมสเกิดปี43นะฮะแต่เมสชอบเวอร์ชันAI มากกว่าใช่ไหมเดี๋ยวว่างๆจะเอาเวอร์ชัน AI ที่ผู้หญิงร้องมาให้ฟังแล้วกันนะจ๊ะแต่เจนซีเจนแซ่ตัวนี้ดีเนาะเขามี YouTube เนาะยุคเรานี่ไม่มีนะยุคเรานี่ไม่มีมีแต่เทปซีดีโอ้กว่าจะหาเทปซีดีได้ตังค์ไม่มีทักทายสามินี่ด้วยกันละกันนะจ๊ะจากลำปางวันนี้เจอเขานี่88นี่ชอบสินค้ากระเป๋าฉีกทีเดียวนะฮะแหมฝากทักทายพี่เต้กับดื้อตัวละกันนะฮะมาฟังเพลงปลอบใจด้วยค่ะแหมเมื่อวานนี่เต้ก็ส่งหวยมามินี่ซื้อหวย 9.5 หลายใบทีเดียวซื้อเมื่อไหร่ก็ยังไม่ถูกสักทีว่ะโอ้นั่นน่ะสินะฮะทักทายพี่รับเหมาด้วยกันละกันนะครับวันนี้ศิลปินฟูขายดีมากเลยนะฮะหลายเพลงมากเลยเนี่ยเอาศิลปิน

โตขายดีมากนะฮะจริงๆแล้วเอาตรงๆนะสมาชิกซิลิฟูต้องบอกคุณฟังก่อนนะแฟนรายการว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วเนาะเรื่องของซิลิฟูบางโตที่มีเรื่องมีราวกันภายในวงเมื่อประมาณสัก10กว่าปีที่แล้ว20เกือบ20แล้วมั้งเนาะ10กว่าปีเกิน15ปีแล้วเนาะตอนนั้นที่ออกไปแล้วก็เป็นแฮงแมนนะครับก็คือเรื่องที่บางโตเขาเล่าย้อนอีกรอบนึงก็คือเรื่องที่เขาไม่อยากไปเล่นคอนเสิร์ตในผับร้านเหล้าต่างๆเพราะขัดหลักศาสนาอิสลามอะไรอย่างนี้ในตอนนั้นนะครับเนาะก็เลยมีปัญหากันภายในก็เลยออกมานะครับแต่ที่จะดูในคอนเสิร์ตล่าสุดนะพี่โอนะในที่เขาแชร์กันนะฮะซิลิฟูเองสมาชิกวงหรือว่าในส่วนของดนตรีเองหลายคนก็เขาบอกว่าไม่ได้โกรธได้เปรียบอะไรนะเขาบอกว่าถ้าไม่มีโตซิลิฟูนั้นก็ไม่มีซิลิฟูวันนี้เพราะว่าโตคือคนแบบคนที่เปิดหน้าคนที่เป็นด่านรับคนที่แบบทำให้ซิลิฟูดังเนี่ยศิลปินทีมงานก็ดีหรือว่าจะเป็นนักดนตรีซิลิฟูก็ยินดีไม่ได้โกรธได้เกลียดอะไรกันแล้วนะเขามีการแชร์ไงในเฟซบุ๊กนะฮะถ้าไม่มีโตในวันนั้นก็ไม่มีซิลิฟูในวันนี้ขอที่คนปกมือให้โตด้วยครับประมาณนี้นะฮะในคอนเสิร์ตนะฮะไม่ได้โกรธได้เกลียดหรอกแล้วอยู่ที่ไปบางโตละเขาจะลดที่ถี่ตัวเองลงแล้วก็ยอมตบัดสัตว์อุ้ยตบัดสัตว์ยอมเปลี่ยนคำพูดเองได้ไหมหรือเปล่าว่าจะไม่กลับมาร้องเพลงอะไรประมาณนี้ถ้าเข้าใจกันแล้วก็เปลี่ยนที่ถี่ตัวเองลงเนาะลดที่ถี่ตัวเองลงซิลิฟูก็อาจจะกลับมาก็เป็นได้นะครับแต่ถ้าเขายังคงยึดที่ถี่ตัวเองอยู่ในขณะที่สมาชิกวงอื่นเขาไม่ได้เกลียดอะไรแล้วเขาบอกว่าเข้าใจก็อาจจะกลับมาไม่รู้สิแต่ด้วยความบังโตเขาเป็นอิสลามเขาสุดโต่งนะฮะแต่ทีนี้นะฮะคุณฟังแค่เขาจัดคอนเสิร์ต30ปีซิลิฟูไปแล้วครับดีเจแต่บางโตไม่ได้มานี่บางโตมาปะซิลิฟูมางานลำไย12นี่ครับแต่เป็นซิลิฟูที่ไม่มีบางโตใช่ไหมครับเป็นซิลิฟูอันอีกกลุ่มนึงเนาะหมายถึงว่าเซฟที่เป็นนักดนตรีนักร้องใหม่นะฮะนะครับเนาะพี่เกมว่าซิลิฟูจะมางานลำไย12นี้ครับดีเจนะฮะที่ลำพูนใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่โอเดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องนี้นะฮะคุณฟังครับมีนักร้องคนหนึ่งครับที่วัยรุ่นเจนซีเขาอาจจะชื่นชอบหรือว่าเขาเรียกว่าชื่นชอบสไตล์เสียงแบบซิลิฟูแบบตาโตแบบบังโตก็เลยร้องเพลงนี้ขึ้นมาชื่อเพลงว่าสุดแต่ใจจะไขว่คว้าครับของวงลิตเติ้ลจอห์นที่เขาเหมือนกับประมาณว่าทำเสียงให้มีความคล้ายคลึงเล็กน้อยนะฮะลองฟังดูกันเลยกันนะฮะตอนนี้พี่โออยู่ที่ร้านลิเวอร์พูลปอลอนะฮะเซ็นทรัลพระราม9นะครับนี่กำลังเดินผ่านร้านลิเวอร์พูลพอดีเลยนะครับพี่สุรัตน์บางแสนวันนี้ครับเล่าข่าวเรื่องยาบ้าเล่นการเมืองด้วยเดี๋ยวสักครู่กันละกันนะครับนะลิตเติ้ลจอห์นครับฝากไว้เมื่อกี้ครับถือว่าเป็นการก๊อปปี้ร่างทรงได้ไหมของสุดของบังโตได้ไหมในเวอร์ชันเจนซีนะฮะ

นี่คือลิตเติ้ลจอนนะครับเขาไม่ได้บอกว่าเขาก๊อปปี้ซิลิฟูแต่เจ๊คิดว่าน่าจะเป็นไอดอลอ่ะคิดว่านะไอ้น้องนี่นะเป็นศิลปินเจนซีนะครับเจนซีคือเจนแซดอายุประมาณ20กลางๆปลายๆนะฮะแล้วก็คือเจนซีเจนแซดเนี่ยจะไม่มีใครร้องเพลงร็อกเลยยกเว้นบางวงโอลิมันเดย์ลิตเติ้ลจอนทรีแมนดาวก็มีแค่3วงเจนซีเจนแซดนะฮะเจนอเมสเนี่ยเจนซีคือคนที่เกิดในช่วงของประมาณปี2540ขึ้นมา43 44 45เงี้ยเรียกว่าเจนซีเจนแซดนะฮะ C นี่ไม่ใช่ ABC นะ C คือ Z นะฮะ XYZ อ่ะ Z อ่ะแต่ฝรั่งออกเสียงเป็น Z Z เจน Z คือเจน Z นะครับ Z ก็คือเกิดในเจนนี้แล้วก็อาจจะมีไอดอลเป็นศิลปินเจนวายคือซิลิฟูอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนกับทำเพลงเป็นค่ายของเทโรสมิธใช่ไหมฮะก็จะมีการทำดนตรีให้มีความใกล้เคียงนะครับนะนี่คือสุดจะใจคอยคว้าเพลงนี้ขอมานะฮะจากเมื่อกี้ลืมบอกไป FC ทักทายมาสาลูกปัดนะจ๊ะนี่แอดมินใหม่แอดมินใหม่ FC ใหม่ครับสาลูกปัดแม่โจ้เชียงใหม่ทักทายมาลูกปัดเปิดร้านหรอหรือทำอะไรอยู่ฮะสำหรับคุณฟังที่ฟังอยู่จะเปิดร้านขายของบ้างนะครับอยู่ที่ทำงานต่างๆนะฮะถ่ายมานะครับเซย์ฮายกันมาครับตอนนี้บ่ายสองโมงสี่สิบสามนาทีนะครับนะพี่นริศวัดดีใจครับฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับที่จังหวัดตราดครับวันที่13-14นี้จะมีงานเรียนเชิญมาเที่ยวงานกระตุ้นเศรษฐกิจอำเภอคลองใหญ่กันครับที่จังหวัดตราด13-14สิงหาคมนี้ตอนนี้กำลังเตรียมเวทีอะไรต่างๆนะฮะขอให้ฝนไม่ตกนะพี่นาอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะที่ในส่วนพื้นที่ตรงนี้คลองใหญ่นะฮะแวะไปเที่ยวได้มีขายของมีดนตรีต่างๆมากมายนะครับนะครับสุดแต่ใจจะขวอยคว้าครับคุณผู้ฟังในช่วงนี้เดี๋ยวสักครู่จะลดจังหวะเพลงให้เบาลงนะครับขอเปิดเพลงสากลข้างกลางสักเพลงได้ไหมฮะ Coldplay นะครับ The Scientist นะครับเพลงที่ฝากไว้จากเมื่อกี้ทางแชทเพลงสากลหนึ่งเพลงทักทายพี่เนินด้วยกันละกันครับพี่เนินขอเพลง11รอดอว่ะอันนี้ก็มาแปลกประหลาดชาวบ้านเขานะฮะ นอกจากจะเป็น FC Man U แล้วนะฮะยังขอเพลงแปลกประหลาดแหกชาวบ้านเขาด้วยนะฮะอ๋อลูกปัดว่าเปิดร้านเย็บผ้าค่ะดีเจขาอ๋อโอเคนะฮะสวัสดีพี่เอ็มอรันวาสีด้วยกันละกันครับพี่รับเหมาบอกว่าดีเจครับอย่าลืมเล่าข่าวเด็ก14ด้วยเมื่อวานนี้เดี๋ยวอัปเดตให้ทราบว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเดี๋ยวเพลงช้ามานะครับพี่สักครู่หนึ่งเนี่ยเรารู้สึกว่าให้เบาลงนะนะครับเดี๋ยวขอเช็คข่าวต่างๆก่อนเดี๋ยวบ่ายสามเรามาเล่ากันพร้อมกับทุกฝั่งที่ทางอุบลด้วยที่ลิงสัญญาณกันนะครับทักทายพี่ทนายหนุ่มด้วยกันละกันนะครับมาแล้วอยู่กับ True Detect นะครับร้านยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่แล้วก็ร้านเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทครับ

เป็นเพลงสากลนะฮะงานจาก Coldplay นะครับ The Scientist นะครับพี่ครับเปล่าก็ชอบขอเพลงฝรั่งนะพ่อเป็นมอนเตเนโกแม่เป็นอุซเบกิสถานนะฮะลูกออกมาเป็นคนยองนะฮะยองละปูนด้วยนะฮะนะคุณฟังครับมาดูข่าวเดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่าให้ฟังนะฮะคุณฟังครับล่าสุดนะฮะเรื่องราวของเด็กอายุ14ที่เป็นข่าวเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าตำรวจสอบพยานแล้ว16ปากแล้วคุณฟังเร่งสอบที่มาของกระสุน98นัดประสานครูภาษาไทยให้เข้าให้ปากคำด้วยเออนะฮะวันนี้เองนะครับตำรวจนะครับผู้กำกับการนนทบุรีนะครับเปิดเผยถึงความคืบหน้าการสอบสวนนะครับว่าวันนี้เองเนี่ยนะฮะตำรวจเรียกพยานทั้งครูและนักเรียนมาให้ข้อมูลครับโดยเบื้องต้นมีพยานที่ต้องสอบปากคำกว่า20ปากทีเดียวขณะนี้สอบปากคำไปแล้วประมาณ16ปากแบ่งเป็นนักเรียนและเพื่อนร่วมห้องประมาณ 6-7 คนที่เหลือเป็นครูทั้งหมดนะครับส่วนครูภาษาไทยที่ระบุว่าอาจเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ว่าบูลลี่นะขณะนี้ยังไม่ได้เข้ามาให้ข้อมูลโดยตำรวจอยู่ระหว่างการประสานการให้พนักงานสอบสวนในการเข้ามาคุยกันนะครับขณะเดียวกันตำรวจยังเร่งตรวจสอบที่มาของกระสุนปืนว่าได้มาจากที่ใดนะครับหลังจากเพื่อนของผู้ก่อเหตุเนี่ยให้ข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุชอบเล่นบีบีกันนะครับจึงต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเคยมีประสบการณ์หรือฝึกซ้อมยิงปืนจากที่ใดมาก่อนหรือไม่หรือเป็นการใช้อาวุธปืนยิงครั้งแรกโดยยืนยันว่ากระสุนที่ใช้ก่อเหตุเป็นกระสุนจริงด้วยนะฮะไม่ใช่กระสุนซ้อมสำหรับกระสุนที่พบเหลืออยู่ในกระเป๋ามี34นัดนะครับทั้งหมดเนี่ยมี98นัดทีเดียวที่เหลือถูกใช้ไปแล้วโอ้เหลือ34คุณฟังฮะยิงแบบโอ้โหนะฮะนอกจากนี้ชุดสืบสวนยังลงพื้นที่ตรวจสอบสนามยิงปืนในพื้นที่บางบัวทองใกล้เคียงเพื่อหาข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุเคยไปซ้อมมีกล้องวงจรปิดหรือไม่เบื้องต้นไม่พบประวัติผู้ก่อเหตุเข้าไปสนามยิงปืนที่ใดเลยนะครับส่วนพ่อแม่ผู้ปกครองส่วนพ่อและแม่ผู้ก่อเหตุตำรวจได้สอบปากคำไปแล้วเมื่อวานหากพบประเด็นที่ยังติดค้างหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมจะเรียกมาสอบอีกครั้งอย่างไรก็ตามตัวเลขผู้เสียชีวิตตอนนี้มีทั้งหมดนะ8รายแบบเป็นทางการนะ8รายนะทั้งครูทั้งนักเรียนแล้วก็ตัวของน่าจะรวมของปู่กับย่าด้วยใช่ไหมฮะ8รายรวมตัวเขาเองด้วยนะ8รายนะฮะนี่เป็นอัปเดตที่มาในช่วงบ่ายวันนี้นะครับเนาะนิติเวศเผยชันสูตรคุณผู้ฟังครับ8ร่างเหตุยิงในโรงเรียนส่วนใหญ่กระสุนเข้าจุดสำคัญนะครับวันนี้ที่นิติเวศโรงพยาบาลตำรวจก็เปิดเผยว่า8รายที่เสียชีวิตนั้นนะฮะก็คือมี3สถานที่นะฮะโรงเรียน5รายบ้านพัก2รายและตัวเขาเองอีก1ราย5 6 7 8ก็เป็น8คนซึ่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก1รายเป็น8คนนะฮะจากการชันสูตรศพแพทย์ลงความเห็นว่าสาเหตุการตายเกิดจากกระสุนทำลายสมองและอวัยวะสำคัญโอ้โหซึ่งผู้เสียชีวิตทุกคนถูกยิงเข้าจุดสำคัญนะฮะเช่นศีรษะนะฮะโอ้โหหน้าอกบางรายมีบาดแผลบริเวณแขนซ้ายนอกจากนี้จากการชันสูตรศพพบว่าผู้เสียชีวิต8รายนะครับถูกกระสุนปืนโดยจำนวนบาดแผลตั้งแต่1นัดมากสุดคือ4นัดในคนเดียวในจำนวนนี้6รายถูกยิงรายละ1นัด6คนนั้นถูกยิงทั้งเดียวตุ้มตายเลยอีก2รายมีบาดแผล3นัดตุ้มๆนะฮะแล้วก็อีกคนนึงมี4นัดโอ้โหแรงมากสระปูและย่าของผู้ก่อเหตุพบบาดแผลที่บริเวณศีรษะคนละ1นัดนะฮะตุ้มๆยิงเจาะหัวเลยนะฮะส่วนผู้ก่อเหตุเด็กชายพบคราบขม่าวดินปืนศีรษะด้านขวา1นัดยิงเข้าหัวตัวเองโดยบาดแผลลักษณะกระสุนทะลุออกไม่พบหัวกระสุนตกค้างในศีรษะคือทะลุหัวเลยโอ้โหนึกภาพคุณฟังนะทะลุหัวเลยนะฮะส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าผู้ก่อเหตุถูกตำรวจวิสามันหรือไม่ประเด็นนี้ต้องรอพนักงานสอบสวนเป็นผู้สรุปคดีนะฮะขณะเดียวกันนะฮะจากการตรวจสอบสารเสพติดในร่างกายผู้ก่อเหตุนะครับอยู่ระหว่างการส่งตรวจสอบสารเสพติดแล้วก็สารเคมีในร่างกายนะฮะคาดว่าจะทราบผลในช่วงประมาณเย็นวันนี้ครับส่วนการชันสูตรพลิกศพร่างผู้เสียชีวิตทั้ง8รายนะครับตอนนี้เสร็จสิ้นไปแล้ว8ร่าง8รายแล้วนะฮะและพร้อมส่งคืนให้กับญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะฮะอันนี้คือสรุปเหตุการณ์วันนี้ชัดเจนนะฮะครบถ้วนทุกกระบวนการเราเสียดายที่ตัวคนยิงเขาตายแหละเราจะสัมภาษณ์เขาเนาะอยากให้ตำรวจรู้ทราบว่าเป็นยังไงยายน้องเขาแล้วที่ไปกราดยิงที่ในห้างสินค้านั่นคือเขาไม่ตายไงเลยถามเลยว่าอ๋อป่วยรักษาตัวใช่ไหมครับแต่คนเนี้ยปริศนานะครับอันนี้ก็เป็นสรุปข่าวที่นำมาฝากคุณฟังด้วยครับนะในช่วงหน้าเรามาอัปเดตเพิ่มเติมแล้วคุยเรื่องประเด็นบูลลี่ด้วยนะครับและข่าวอื่นที่น่าสนใจด้วยนะครับ

ฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อนะครับมีเพลงจากบ็อกกี้ดอชด้วยเมื่อกี้2เพลงจากไอวีโนมอลนะครับมาที่เพลงคนจะโดนทิ้งนะครับเพลงจะซึ้งๆเศร้าๆหน่อยเดี๋ยวเคลียร์เพลงก่อนเดี๋ยวหาข่าวตามมาคุยกันช่วงหน้าต่อนะครับ

0: ็นหนึ่งเพลงที่หลายคนชอบสำหรับเพลงนี้นะฮะใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเย็นๆนะฮะฟังแล้วห้ามหลับนะจะมีเพลงซ้ายให้ช้าให้ฟังอีกหนึ่งเพลงนะครับต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงบ่าย3โมงกับดีเจวินจิทันที่นี่ครับกับที่นี่ BP Radio นะฮะวันนี้วันที่8เดือน8ครับวันที่8เดือนสิงหาคม269กับบรรยากาศร้อนๆบ่ายนี้นะครับแล้วก็ต้อนรับคุณผู้ฟังทางบุญทริกด้วย FM 90 KS Radio เข้าสู่ช่วงเวลาบ่าย3โมง1ชั่วโมงตรงนี้นะครับกับการฟังเพลงสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลกันแล้วก็ทางออนไลน์ที่กำลังฟังกันอยู่ทั่วประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับเป็นไงวันนี้อากาศร้อนไหมฮะที่เชียงใหม่ตอนนี้อากาศกลับมาร้อนแล้วแดดออกมาสว่างแล้วแต่ว่ามีความรู้สึกว่ามันมีลมเย็นๆนะลมเย็นๆนะขอดูเรดาร์ตรวจอากาศก่อนนะครับว่าณเวลานี้มีจังหวัดไหนที่มีฝนฟ้าตกบ้างนะครับนะลงมาทักทายกันได้นะครับผ่านทางไลน์ได้เลยใครมีไลน์ก็สามารถแอดเข้ามาขอเพลงกันได้นะครับค้นหาไลน์ ID พิมพ์ FM 975ครับพิมพ์ตัว F ตัว M เลข9เลข7แล้วก็เลข5นะครับจะเด้งไลน์ BP Radio ขึ้นมา FM 975นะครับหรือจะเป็น Facebook ก็ได้ครับ Facebook ก็ง่ายดี Facebook ชื่อ BP Radio นะครับ BP Radio นะตัว B ตัว P แล้วก็ RADIO ครับลงมาทักทายกันได้เลยกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะจ๊ะนะ0840456862ครับ0840456862นะครับตอนนี้ในเรดาร์ตรวจอากาศนะครับในอีสานเนี่ยที่อุบลนี่นะฮะมีตอนนี้เรดาร์ตรวจอากาศนะครับเจอฝนตกที่โซนนั่นแหละโซนบุญทริกนะครับนับนาจะหลวยน้ำยืนนะครับแต่เดชอุดมยังไปไม่ถึงนะครับแล้วก็มันจริงๆมันตกเยอะนะที่ฝั่งของประเทศลาวทางฝั่งลาวนี่ตกเยอะเลยนะฮะทางบุญทริกครับทางลาวตกในหลายพื้นที่เลยเขาเรียกว่าเขตละฮะลาวอัตปือนะไปหมดเลยทั้งเซทั้งเขตนะฮะปากเซสนามชัยสนามไซนะฮะแล้วลงไปทางฝั่งเขมรด้วยเขมรนะฮะสตึงแตรงชอบชื่อมันเลยสตึงแตรงนะฮะนะครับทางอุบลทางตอนใต้ตกอยู่แต่ในเมืองอุบลไม่ตกนะครับแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของโซนอื่นนะครับปราจีนบุรีนะครับจะไปเยอะแถวโซนรู้สึกว่าฝนจะเยอะทางภาคเหนือนะตอนนี้ที่เชียงรายตกอยู่นะครับเชียงรายตรงนี้โซนของตัวเมืองบางโซนนะแต่จะมาทางฝั่งของฝางทางฝั่งเชียงใหม่ฝางแม่อายชัยปราการกำลังตกอยู่ครับแม่สวยเชียงรายอำเภอพร้าวนะครับเชียงดาวอะไรเงี้ยกำลังตกอยู่ครับนะฮะที่แถวแม่ริมนะฮะแม่ริมนะฮะแล้วก็หายไปแม่ริมตอนเหนือนะฮะไอ้อันนี้แม่ริมหรือว่าแม่แตงเนี่ยนะฮะเป็นช่วงทับเกี่ยวกันเนาะนะฮะแม่ริมแม่แตงนะครับว่าลงจากแม่ริมมาก็หายไปในเมืองไม่มีนะครับแล้วก็เป็นมีทีทางตอนใต้นะครับสายใต้ลำพูนนี่มีลำพูนไม่มีนะฮะลำพูนตัวเมืองลำพูนไม่มีครับทางตอนใต้สายใต้ของเชียงใหม่เลยครับตั้งแต่อำเภอจอมทองไปนะครับจอมทองแล้วก็ไปบ้านโฮงลำพูนอำเภอฮอดบ้านพี่เนินนะครับลากไปถึงแม่ตื่นลำพูนนะครับอำเภอลีนะครับที่ลองตกอยู่ณเวลานี้ครับลำปางนะฮะแม่เมาะนะฮะนี่ล้องกวางแพร่ครับอำเภอจุนพะเยาอำเภอพานก็มีนะพี่เลิฟนะเอาอุตรดิตถ์ครับกำลังตกอยู่อำเภอโทนบางส่วนสวนขโลกทุ่งเสลี่ยมสุโขทัยครับคีรีมาศนะครับแล้วก็ลงไปแม่สอดจังหวัดตากกระจายทั้งว่าจะเป็นภาคเหนือแล้วก็อีสานก็ตกอยู่ครับที่จังหวัดเลยที่พี่เพชรบูรณ์นะฮะลากไปถึงนครหลวงเวียงจันทน์อุดรธานีสกลนครนะครับแล้วก็ลากข้ามฝั่งไปเมืองลาวแล้วก็ไปเวียดนามเลยทีเดียวนะฮะทางเหนือจะเยอะหน่อยเหนืออีสานจะเยอะหน่อยนะครับนะทางภาคกลางทางภาคใต้ครับที่หัวหินกำลังตกอยู่ฮะชะอำหัวหินนะฮะภาคตะวันออกไม่มีนะครับตอนนี้นะครับส่วนภาคใต้ลงไปจะมีแถวเกาะสองนะครับภาคโต๊ะนะแค่นั้นนะครับที่อื่นก็กระจายกันไปไม่มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ทางภาคใต้นะครับนะนี่ก็เป็นรายงานอากาศสำหรับในช่วงเวลาของบ่ายสามตรงนี้เลยก็แล้วกันครับนะพี่สนวันนี้ใช่ครับอากาศร้อนกินไอศครีมไผ่ทองซะหน่อยดีกว่าจะได้ชำฉ่ำนะนี่กินไอติมนะฮะลูกปัดว่าขอยสักเพลงได้ไหมฮะดีเจรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะนะดื้อในความประถมว่าดีเจค่ะเพิ่งตื่นค่ะอรุณสวัสดิ์สาวดื้อกันละกันนะจ๊ะเป็นไงบ้างแถวบ้านในความประถมฝนตกไม่ดื้ออรุณสวัสดิ์ดื้อมาแล้วอ่ะโอเต้แจมมี่พี่อันทาคุมิสวัสดีครับทักทายครับดีเจขอเพลงบิดเบือนมนัสวีนะฮะข่าวกระดิ่งตอนนี้พวกเฟกนิวเต็มกระแสเลยใช่ตอนนี้นะมีการแชร์เขาเรียกว่าเป็น เหมือนกับหน้าแคปเจอร์ไลน์ที่เขาคุยกันนะเห็นข่าวอันนี้ข่าวปลอมเฟคนิวอย่าไปแชร์นะฮะที่เขาบอกว่าที่มันเป็นเรื่องราวของเด็กคนนี้เขาคุยกับแม่เขาอยู่อะนั่นแหละอย่าไปแชร์เป็นข่าวปลอมนะฮะเขามีคนทำไลน์ปลอมขึ้นมาแล้วแชร์ในโซเชียลสร้าง engagement นะครับนะฮะพี่เนินว่าแถวบ้านพี่เนินฝนตกทั้งวันเลยครับดีเจสวัสดี TNNNN นะครับอ่านว่าอะไรอะแทนเหรอฮะท่านฟังอยู่แถวไหนครับ TNNTHNN ฟังอยู่จังหวัดไหนครับแอดมาใหม่ล่าสุดเลยนะมินนี่บอกว่าชอบเพลงนี้มากๆค่ะพี่วินเมืองลำปางไม่ตกค่ะร้อนมากมายในตัวเมืองไม่ตกเนาะไปตกที่อื่นดื้อบอกว่าไม่ตกค่ะแถวที่ดื้ออยู่นครปฐมไม่ตกพี่เต้กับแจมมาเหรอเต้ยังไม่มาฮะแต่แจมมี่มาก่อนหน้ามานานละเต้หายว่ะนะครับช่วงนี้อยู่ด้วยกันด้วยกับ True Retail นะครับร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่แล้วก็ร้านเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทด้วยวันนี้ดื้อบอกว่าวันนี้เข้าเวรจ้ะก็เลยมีโอกาสได้เข้ามาฟังนะนะครับเนาะมาจะเข้าวงเข้าเวรแล้วก็ตามใจทักทายมาอายุกับทูรีแท็กก่อนมาฝากสปอนเซอร์จะดีของเราก่อนกันละกันช่วงนี้เดี๋ยวมาฟังเพลงฟังข่าวกันต่อเนาะเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวกันต่อครับ
1: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศโกทาเวลที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้องโกทาเวลจากทูรีแท็ก

0: การ M Sport ใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่ Business Park หลัง Big C Extra เชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: อย่าลืมไปอุดหนุนเจ๊ยาวด้วยกันละกันนะครับทั้ง2สาขาเลยอาหารอร่อยมากนี่กล้าการันตีเลยจริงๆฟังอันนี้เจ๊บอกหลายครั้งแล้วเนาะคุณฟังรู้มั้ยว่าขนาดแม้แต่ผัดผักเจ๊ยาวเมนูผักน้ำผักยังอร่อยอ่ะเจ๊เวอร์อันนี้เรื่องจริงถามพี่เขยลำพูนก็ได้พี่เขยฟังอยู่เปล่าแฟนรายการประจำหลายๆคนนะครับขนาดว่าผัดผักนะฮะน้ำที่ผักที่มันออกมามันยังอร่อยอ่ะคิดดูเอาราดข้าวกินได้อ่ะคือเมนูเจ๊ยาวเขาจะมีสูตรของเขาเนาะกลมกล่อมลงตัวกล้าการันตีเลยนะทั้งเมนูผักเมนูปลาเมนูหมูกรอบนะเมนูอื่นๆอีกมากมายต้มยำต้มแซ่บต่างๆที่นี่มีครบเลยนะครับไปอุดหนุนกันได้กับร้านเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทนะทั้ง2สาขากันได้นะครับแยกหลุยสันกำแพงนะครับแล้วก็สาขาหลัง Big C Extra เมื่อก่อนมีสาขาแม่โจ้ด้วยนะฮะแต่ว่าทุกนี้แม่โจ้ปิดก่อนปิดปรับปรุงเพราะว่าเราโยกพนักงานมาอยู่ที่สาขาใหม่ที่หลัง Big C Extra นะครับที่แม่โจ้ตรงนั้นก็อาคารยังอยู่นะฮะแต่ว่าปิดก่อนเอาน้องๆพนักงานมาอยู่ตรงนี้ก่อนเพราะว่าลูกค้าทางฝั่งนี้เยอะมากทั้ง2สาขานะครับขายดีทั้ง2สาขาแยกหลุยส่วนกำแพงแล้วก็สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้านะครับที่เชียงใหม่ขายอยู่ใกล้แวะไปดูกันได้แล้วบอกว่าฟังมาจาก DJ ด้วยรับส่วนลดไปเลย 10% อันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับที่เชียงใหม่เนาะยังโปรโมชั่นจัดยอดครับช่วงนี้ทานโปรพิเศษครับวันนี้8 9 10 11 12 5วันนี้ที่เชียงใหม่แวะไปแล้วรับส่วนลดไปเลย 12% แต่ว่าต้องพาคุณแม่ไปทานนะต้องพาคุณแม่ไปทานด้วยนะฮะปลอมเป็นแม่ได้ไหมไม่แน่ใจนะฮะต้องเป็นแม่จริงๆนะไปทานนะครับคุณฟังรับเลยส่วนลด 12% แต่หากว่าไม่มีคุณแม่ไปด้วยไปทานเองก็ลด 10% บอกแจ้งมาจากดีเจฟังมาจากวิทยุฟังมาจากรายการวิทยุรับส่วนลดไปเลย 10% นะฮะที่ยำปูมาจัดยอดเชียงใหม่เฉพาะสาขาหลักนะที่จัดยอดช่างเคียนนะครับฝากด้วยกันละกันจ้า แล้วก็ True Detect ด้วยนะครับเลือกซิมเบอร์สวยๆเลือกโปรแพ็กเกจดีๆเลือกซิมจาก True Detect กันได้เลยนะครับเด็ดรายวันรายสัปดาห์รายเดือนหลายแพ็กเกจโปรเต้ก็ใช้ True เหมือนกันนะครับเลือกใช้บริการโปรแพ็กเกจดีๆได้นะจาก True และ Detect ได้เลยครับนะบอกว่าขอเพลงอะไรก็กูหน่อยครับดีเจมอบให้กับน้องแทนนะฮะ น้องแทนแหละครับฟังอยู่แถวงามวงวานครับดีเจนะฮะวังงามวงวานอ่ะเดี๋ยวเปิดให้สักครู่กันละกันนะฮะ AI ใช่ไหมเพลงอะไรก็กูใน AI ใช่ไหมฮะมินิเวิร์ดดีเจขาพี่เต้อยู่เหรอพี่วินเต้ไม่อยู่ฮะเต้ไม่ได้มาวันนี้เต้น่าจะไปเฝ้าพ่อตาอยู่มั้งนะฮะดื้อหลับได้ไงนะครับวันนี้โปร88นะดื้อนะแจมมี่บอกไว้ต้องจัดสินค้านะวันนี้แจมมี่กดซื้อสินค้าลาซาด้าช้อปปี้หมดไปประมาณ1.8 ล้านแล้วนะฮะซื้อทุกอย่างโต๊ะเตียงตู้นะครับพี่ต้าธีรพัฒน์วันดีใจครับทางสายใต้มืดฝนครับป่าซางเหรอหรือว่าใต้ไปกว่านั้นอีกมืดฝนนะครับพี่พนิตาวันดีใจขาอยากจะฟังเพลงสายลมเจ็บปวดด้วยเพลง AI นะฮะพี่พนิตาแล้วก็ยังมี Am Yours มาด้วยนะครับมาดีเจขอเปิดเพลงซึ้งๆ2เพลงเพลงแนวสไตล์อินดี้นะห้ามหลับนะห้ามหลับนะฮะมันเป็นเพลงอินดี้2เพลงเลยมันจะช้ามันจะเนิบมากๆเลยมันจะช้ามากเลยนะครับบอกไว้ก่อนนะห้ามหลับนะฮะเป็นอินดี้ก็เป็นมนัสวีทั้งสองเพลงเลยชื่อเพลงว่าโลกที่แบกไว้นะฮะแล้วก็อีกหนึ่งเพลงชื่อว่าบิดเบือนโดยเฉพาะเพลงบิดเบือนโลกแบกไว้นี่เหมาะกับข่าวมากเลยเดี๋ยวเรามาดูข่าวไอ้น้อง14ที่ไปยิงคนตายอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะมาสรุปอีกรอบหนึ่งนะครับเหมาะกับสองเพลงนี้มากๆเลยเพลงสำหรับคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะฮะโลกที่แบกไว้แล้วก็บิดเบือนนะครับพี่ซอบอกว่าพี่ซอแทนเหงียงบอกว่าแถวงามวงวานฝนกำลังตกครับดีเจอ๋อเหรอฮะดีแล้วพี่ดีแล้วครับพี่ซอจะได้ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำหน่อยมิงั้นจะร้อนเกินไปมินี่ว่าใช่ชอบค่ะฟังได้หมดเลยจะอินดี้จะแดนซ์ได้หมดเลยนะฮะสองเพลงอินดี้นะครับเย็นๆล่องลอยห้ามหลับนะ

พลงนี้เขาต้องการสื่อถึงอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่แบกทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ฮะแบกไม่ใช่ว่าแบกหมอนนะหมายถึงว่าแบกคือต้องคอยรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมากเกินไปทำให้เกิดอาการเครียดทั้งค่าใช้จ่ายเรื่องงานเรื่องการเรื่องคนรอบตัวคือเอาทุกอย่างมาใส่ในหัวของเองจนกระทั่งทุกอย่างมันทำให้เกิดอาการเครียดประมาณนี้เขาเรียกว่าโรคที่แบกไว้ก็อาจจะเข้าเรื่องของเด็ก14ที่ยิงคนตายได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันเนาะขออีกหนึ่งเพลงได้ไหมมาขออีกหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาวิเคราะห์ข่าวนี้กันแล้วก็อัปเดตข่าวล่าสุดกันนะครับอีกหนึ่งเพลงของมนัสวีเหมือนกันเย็นเหมือนกันห้ามหลับเหมือนกันชื่อเพลงว่าบิดเบือนครับเพลงนี้การบิดเบือนคือการสร้างข่าวเท็จหรือว่าการบิดประเด็นนะฮะอีกแบบหนึ่งให้เป็นอีกแบบหนึ่งโดยเฉพาะการพยายามบิดให้สิ่งเหล่านั้นนะครับมันดูแย่ลงแล้วก็มีเจตนาในการจะทำลายใครสักคนหนึ่งนะครับโดยการบิดเบือนเหมือนเพลงนี้ครับลองฟังดูแล้วก็เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ข่าวกันอีกหนึ่งเพลงอินดี้ล่องลอยนะครับจากมนัสวีครับจริงๆเพลงนี้เพราะนะ

ชื่อเพลงว่าบิดเบือนนะครับงานจากมนัสวีนะครับเพลงต้องการสื่ออะไรหลายคนถามมาใช่ไหมฮะถ้าใครไม่ใช่สายอินดี้อย่างต้าธีรพัฒน์นี่ก็คือหลับไปเลยใช่ไหมครับต้าต้าเนี่ยเป็นสายยังดำนะฮะเป็นสายลำวงตอมิวสิกนะฮะเนี่ยเป็นสายหมอลำนะฮะเพลงนี้เขาต้องการสื่ออะไรมนัสวีร้องเอาไว้ครับจริงๆเพลงนี้ออกมาตั้งแต่โอ้โหน่าจะประมาณปี63-64เลยมั้งนะตอนนั้นที่มีการชุมนุมประท้วงกันเนาะของกลุ่มคน Gen C Gen Z นะที่แสดงพลังต้องการต่อต้านรัฐบาลในตอนนั้นนะฮะแล้วก็มีการพยายามบิดเบือนว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่เหล่านี้นะต้องการที่จะล้มล้างอะไรก็ว่ากันไปจริงๆแค่ต้องการที่จะทำให้ทุกอย่างมันดีกว่าเดิมให้สังคมมันดีกว่าแทนที่คนปกครองที่อาจจะอำนาจมากมายประมาณนั้นนะฮะนะครับแต่เพลงนี้ที่พูดถึงเรื่องนี้พ่อเลยรู้ไหมฮะเพราะว่าวันนี้มีเรื่องราวของการบิดเบือนเกี่ยวกับประเด็นของเด็กอายุ14ที่สังคมส่วนหนึ่งพยายามจะทำให้เขาเป็นผู้ร้ายนะฮะในการที่จะไปทำร้ายไปยิงนะครับจริงๆเรื่องนี้ถามว่าใครผิดนะฮะเมื่อวานที่ผ่านมามีการแชร์เขาเรียกว่าเป็นไฟล์เป็นไลน์นะฮะที่เขาปลอมขึ้นมาหลายคนเห็นเลยใช่ไหมอย่าไปแชร์นะของปลอมนะฮะก็คือเหมือนกับประมาณว่าไอ้น้องคนนี้อายุ14เนี่ยเขาไปปรึกษาแม่ผ่านทางไลน์แม่วันนี้หนูโดนแกล้งอีกแล้วนะครับแล้วแม่บอกว่าเรื่องมากจังเลยนะอยากย้ายโรงเรียนจังเลยประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตัวแม่ที่เป็นคนปลอมก็บอกว่าเรื่องมากนักไม่รู้จักโตสักทีประมาณนี้นะฮะก็พิมพ์เหมือนกับทะเลาะ กับแม่ประมาณนี้ในไลน์นะครับแล้วเด็กก็บอกว่าจะแม่งยิงทิ้งให้หมดเลยปู่ย่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็ตอบว่าเออมือจะยิงก็ยิงสิปืนอยู่ในลิ้นชักอะไรสักอย่างนะปืนอยู่ข้างในแหละไปเอามาสิของปู่นะฮะคือทำพล็อตเรื่องมานะฮะสร้างพล็อตเรื่องพยายามบิดเบือนเรื่องราวนะครับเพื่อที่จะให้เด็กคนนี้เป็นผู้ร้ายหรือว่าแม่เป็นผู้ร้ายก็ตามแต่ต้องการสร้าง engagement หรือว่าสร้างยอดไลค์ยอดแชร์แล้วก็แชร์ในออนไลน์นะครับคือพล็อตเรื่องมันดูเป๊ะเกินไปสร้างเรื่องขึ้นมาบิดเบือนประมาณนี้นะครับเนาะแต่เรื่องนี้มันก็สะท้อนปัญหาหลายๆอย่างได้นะฮะว่าปัญหาของเด็กที่ถูกบูลลี่ในสังคมปัจจุบันนี้ฟังฮะคุณการบูลลี่เนี่ยคำศัพท์นี้เนี่ยเราได้ใช้ได้ยินได้เห็นกันเมื่อประมาณสัก5-6ปีที่ผ่านมานะครับเนาะการบูลลี่ทางร่างกายทางจิตใจนะฮะหลายคนคงเคยเจอเนาะเป็นเด็กตอนสมัยเรียนเมื่อก่อนตัวอ้วนตัวดำตัวสูงตัวเตี้ยจะโดนบูลลี่หมดเลยนะฮะหรือแม้กระทั่งทำอะไรแปลกๆมาจะโดนบูลลี่นะครับบางคนแค่ไปห้องน้ำมาโอ้ยเบนจังเลยใช่ไหมครับโดนบูลลี่กันมาบางคนสภาพจิตใจเขาไม่แข็งแรงบางคนเขาเป็นคนซึมเศร้าบางคนเขาเป็นคนเก็บกดเหมือนน้องคนนี้อายุ14เก็บกดแล้วอาจจะไม่มีครอบครัวคอยดูแลซัพพอร์ตหรือเปล่าถึงแม้จะมีเงินมีทองมีบ้านหรูหรูหราอยู่แต่ว่าบางทีจิตใจข้างในไม่ใช่พ่อแม่แท้ๆโดยเฉพาะเด็กหลายคนที่พ่อแม่เลิกรากันคนนี้บ้านครบนะมีเงินรวยแต่ไม่มีพ่อแม่คอยดูแลคอยซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นปู่ย่าเองก็ให้ความรักได้แต่อาจจะไม่ได้สมบูรณ์ 100% นะเพราะว่าคนละเจนคนละวัยกันละเราไม่รู้ว่าข้างในเขาคิดอะไรอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่พฤติกรรมส่วนตัวด้วยนะครับที่เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการบูลลี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยโดยเฉพาะเมื่อวานก็มีข่าวมาว่ามีกรณีของครูโรงเรียนนี้เคยหัวเราะเขาด้วยนะมีเด็กเรียนไปบูลลี่ไปแกล้งเขาบอกว่าน้องคนนี้โดนแกล้งโดนขังไว้ในห้องน้ำโดนทุบโดนตีโดนต่อยแต่ไม่มีใครช่วยเขาแล้วไปแจ้งครูหัวเราะครูมองเป็นเรื่องตลกเพราะในจิตใจหัวเขาก็เลยคิดเลยว่าเฮ้ยขนาดครูยังหัวเราะยังทำร้ายเราเลยยังทำให้เราเจ็บปวดเลยเขาก็เลยเก็บความอันนี้ไว้ในใจมากมายจนถ้าวันหนึ่งมันระเบิดตุ้งขึ้นมาเราจะไปโทษเขาเองก็ไม่ได้ 100% นะฮะต้องโทษสังคมทุกอย่างเลยโทษพ่อแม่โทษปู่ย่าได้ไหมได้โทษโรงเรียนได้โทษเพื่อนแล้วก็โทษตัวเองด้วยที่อาจจะยังไม่มีวิจารณญาณพอนะครับนี่เป็นเหตุผลเลยนะฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องมาถอดบทเรียนครั้งใหญ่เลยของสังคมนะปัจจุบันนี้เขาไม่มีการบูลลี่กันแล้วนะครับเนาะตอนสมัยเราเรียนเราโดนทุกอย่างเลยนะครับอันนี้เป็นก็ต้องคิดให้ดีนะฮะเนาะบางคนเป็น LGBT อย่างเงี้ยก็โดนล้อต่างๆนานามากมายตอนสมัยเด็กนะฮะคุณฟังนะฮะสมัยก่อนครูตัวดีเลยนะครับที่ชอบบูลลี่นะครับแต่ปัจจุบันสังคมประเทศที่เขาพัฒนาแล้วนะเขาจะไม่บูลลี่กันเขาจะเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันไม่ทำให้ตัวเองต่ำต้อยทุกคนต้องมีความเท่าเทียมกันนะฮะในทุกๆเรื่องแต่ต้องอยู่บนการเคารพนะฮะสิทธิด้วยอย่าไปก้าวก่ายคนอื่นและคนอื่นก็อย่ามาก้าวก่ายซึ่งตัวเราด้วยนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นความหมายของเพลงแล้วก็ข่าวที่มันเกิดขึ้นด้วยนะครับเนาะทักทายพี่โจด้วยกันละกันนะครับโอเคได้เลยครับพี่อ่ะหนึ่งเพลงที่ถอดบทเรียนออกมาจากข่าวนี้นะครับเนาะ
สำหรับในส่วนของข้อมูลนะครับที่ระบุไว้ล่าสุดนี้นะครับเนาะนิติเวชก็เผยแล้วว่าทั้ง8ร่างที่เจตลอยฟังมาสักครู่ทั้ง8ร่างนั้นนะครับก็ชันสูตรศพแล้วเรียบร้อยแล้วส่วนใหญ่ถูกยิงเข้าตรงบริเวณจุดสำคัญก็คือบริเวณศีรษะและบริเวณหัวใจบริเวณตัวนะครับเนาะส่วนมากศพจะถูกยิงเข้า1ร่างต่อ1กระสุนนะครับแล้วก็ที่บางศพนะถูกยิงถึง4กระสุนเลยทีเดียวนะครับนะฮะน้องคนนี้เขากระดยิงหมดเลยนะครับก็คือศพตอนนี้ชันสูตรศพแล้วเรียบร้อยแล้วกระสุนทำลายล้างสมองและอวัยวะสำคัญครับศีรษะหน้าอกนะครับถูกยิงเข้าโดยตรงเลยส่วนตัวของปู่และย่าโดนยิงเข้าศีรษะโดยตรงเลยน่าจะเก็บกดหนักมากนะทุกท่านนะฮะส่วนในส่วนของกระสุนปืนที่เจอนี่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าทั้งหมดมี98นัดนะฮะแล้วก็เหลือในกระเป๋าของเด็กคนนี้นะ34นัดที่ยังไม่ได้ยิงนะครับจากทั้งหมด98นัดนะครับเนาะโดยตัวเขาเองที่เขายิงขมับตัวเองเนี่ยกระสุนทะลุเลยทะลุกระสุนทะลุจากอีกฝั่งไปอีกฝั่งเลยนะเขายิงตัวเองตายนะฮะเรื่องนี้ใหญ่มากเลยนะอันนี้ก็เป็นอัปเดตให้คุณฟังทราบนะครับเนาะและตัวนี้ก็มีการสอบปากคำทั้งเพื่อนทั้งครูอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวคงจะมีการสรุปผลกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ฟังครับว่ากันไปว่ากันไปนะจ๊ะฟังเพลงฟังข่าววิเคราะห์ข่าวกันนะครับในช่วงนี้เลยนะฮะถอดบทเรียนครับครูต้องรับฟังเด็กๆที่โดนแกล้งและทำลายให้มากขึ้นและให้การช่วยเหลือนะครับวุฒิภาวะสำคัญการเป็นครูต้องมีวุฒิภาวะนะฮะ

0: โอ้โหหนึ่งเพลงที่ตรงใจหลายๆคนใช่เพียงว่าอะไรก็ฉันอะไรก็กรูนะฮะนี่ครับอะไรก็กรูคนเดียวอันนี้เป็นการแบบเพลง AI นี่มันจะเป็นเพลงที่เขาแต่งออกมาจากความรู้สึกภายในใจเนาะที่ละอั้นตันใจการมีชีวิตคู่ไม่ได้สวยงามนะฮะตอนเป็นเด็กเนี่ยโอ้โหจินตนาการอยากจะมีคู่อย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมครับพอเติบโตขึ้นมาแล้วปัญหามันเยอะไม่ได้สวยงามไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะฮะก็เลยแต่งเพลงนี้อะไรก็กูครับเห็นใจกันบ้างสิเป็นเพลง AI ที่เขาแต่งออกมานะครับนะ
1: อยู่กินกันมา10กว่าป
0: ีอยู่กินกันมา10กว่าปี
1: ใหม่ๆทุกอย่างมัน
0: ใหม่ๆก็ดีใหม่ๆก็รักอ่ะนะคนเราธรรมดาช่วงโปรโมชั่นเออนะฮะอ่ะตามนั้นละจ้ะนะฮะเดี๋ยวนะพี่โอวาดิเซเมื่อกี้พูดถึงเรื่องราวของการถอดบทเรียนในเรื่องของเด็กนะที่ไปจะกระทำการลักษณะดังกล่าวเนี่ยโรงเรียนเซนคาเบรียนออกแถลงการเอาผิดรุ่นพี่ทำร้ายมีทุกโรงเรียนนะฮะพอมันมีเขาเรียกว่าเหตุการณ์มาก็มาถอดบทเรียนแล้วก็มาเอาผิดกันพอไม่มีเหตุการณ์ก็ไม่ทำกันนะฮะเซนคาเบรียนนะครับโรงเรียนหรูหรายังมีคิดดูสิแล้วคิดดูโรงเรียนวัดโรงเรียนบ้านๆของเรามันจะไม่มีได้ไงแกล้งเพื่อนยังไงก็มีเนาะนะฮะมันเป็นเด็กอะเนาะตามสภาพนะว่ากันไปครับว่ากันไปคุณผู้ฟังครับมีพี่โจวัดดิจครับเดี๋ยวอัปเดตเรื่องข่าวของ Dragonfly หน่อยสิเรื่องของเต้ Dragonfly ที่เสียชีวิตไปนี่ครับก็ตอนนี้เขามีอันนี้แล้วนี่ใช่ไหมฮะอะไรนะการแบบอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับนะฮะเหมือนกับประมาณว่าพิธีการรดน้ำศพออกมาแล้วนะแต่เราย้อนไปเหตุการณ์ก่อนนะครับถ้าทายพี่วิรุธด้วยกันเลยกันฮะจากเมืองน่านครับบอกว่าท้องฟ้าครึ้มนะฮะน้ำน่านกำลังมาครับดีเจปริมตะลิ่งแล้วโอ้โหถ้าฝนตกอีกน้ำท่วมเมืองน่านแน่ๆเลยขอฟังเพลงแล้วก็รอลุ้นข่าวลุ้นรอดูข่าวฟังข่าวด้วยนะพี่มีข่าวมีภาพไหมเดี๋ยวนั้นอยู่เดี๋ยวจะอัปเดตข่าวให้ทราบแล้วกันนะแม่น้ำน่านล้นตะลิ่งว่ะนะเดี๋ยวรอติดตามนะครับระมัดระวังด้วยกันละกันนะครับเพราะว่าอากาศไม่แน่ไม่นอนเกิดฝนตกที่ทางเหนือเยอะๆเนี่ยนะฮะมีโอกาสที่น้ำจะล้นตะลิ่งได้เหมือนกันนะครับทักทายพี่จุ้ยสมนึกจากพังงาได้แล้วกันนะฮะบอกว่าขับรถครับดีเจอาจจะพักช้าหน่อยนะครับนะคุณผู้ฟังครับวันนี้วันที่8นะฮะย้อนไปดูเหตุการณ์วันตี4ครับของวันที่6สิงหาคมนะครับเต้ดราก้อนไฟนะครับได้ปั่นจักรยานออกจากบ้านพักนะครับในหมู่บ้านโกลเด้นทาวน์2ปิ่น9จรัญบางกลวยนนทบุรีนะครับโดยแต่งกายด้วยชุดปั่นจักรยานสะพายเป้แต่ไม่ได้สวมหมวกกันน็อกนะฮะไม่ได้นำโทรศัพท์มือถือออกจากบ้านไปด้วยนะครับต่อมา6สิงหาคมนะครับแฟนสาวนะฮะได้แจ้งความว่าหายที่สภ.บางกลวยขณะที่กลุ่มเพื่อนสนิทและอดีตเพื่อนร่วมวงอย่างเช่นแอนดี้เข็มพิมุกหยวนนะฮะเต่าดราก้อนไฟได้ช่วยกันโพสต์ตามหาผ่านโซเชียลต่างๆและประสานไปยังจสร้อยด้วยนะครับแล้วก็เพจข่าวท้องถิ่นในนนทบุรีต่างๆเพื่อขอความช่วยเหลือเบาะแสนะครับยืนยันว่าไม่ได้มีเรื่องรุนแรงกับใครแล้วก็ไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าด้วยนะครับกระทั่งบ่ายของวันที่7สิงหาคมเวลาประมาณบ่าย2โมงนะครับรายงานว่าเจ้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยพบร่างผู้เสียชีวิตลอยอยู่กลางน้ำเจ้าพระยาบริเวณใกล้เคียงสะพานพระราม7นนทบุรีญาติระบุว่าเป็นร่างของเต้ดราก้อนไฟจริงรีบไปที่เกิดเหตุนะฮะรอผลการตรวจสอบพิสูจน์อัตลักษณ์ต่างๆก็คือเป็นจริงๆนะฮะส่วนสาเหตุการเสียชีวิตไม่รู้จริงๆนะฮะเต้นะครับเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงชื่นชอบการออกกำลังกายเป็นชีวิตจิตใจโดยเฉพาะกิจกรรมปั่นจักรยานนะครับเอ๊แต่เห็นข่าวว่ามีหินนี่ใช่ไหมฮะพบหินถ่วงล่างหรือเปล่าเดี๋ยวจะขอเช็คข่าวก่อนนะหรือว่ามันยังไงไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะหินถ่วงใส่เป้แม่เมียร้องไห้เข่าสุดนะฮะมีหินถ่วงใส่เป้คือเอาหินใส่ไปในเป้ไปด้วยนะหินถ่วงใส่เป้นะฮะอันนี้งงจริงนะฮะเขาตั้งใจหรือเปล่าหรือมีคนแกล้งหรือไม่เนี่ยอันนี้ไม่รู้จริงนะฮะเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมจะได้นำมาให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันแล้วกันเนาะไปเจอหินนะครับอยู่ในเป้นะฮะถ่วงร่างเอาไว้เหรอฮะอันนี้ปริศนานะฮะเป็นปริศนาที่ต้องรอการคลี่คลายนะครับเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวดิจะขอเปิดเพลงของอ้อมสุนิสา1เพลงชื่อเพลงว่าหมดแรงนะครับมียูยี่ด้วยก็แค่เสียดายนะครับแล้วก็เมื่อกี้ขอเพลงของดราก้อนไฟมา1เพลงเนาะวงพลอยด้วยนะครับไม่ได้เจตนาที่ขอมานะครับเพราะพี่รักจริงครับจาก BK Band ที่ฝากเพิ่มเติมมาด้วยนะครับ พี่ธนาหนูว่าดีเจครับตอนสมัยเรียนม.ปลายเนี่ยเคยโดนครูภาษาไทยบูลลี่ต่อหน้าเชื่อไหมตอนนั้นโกรธกลับมาเจออีกทีอยู่ข้างบ้านแฟนที่สวนดอกนะฮะและอยู่ในบ้านครูคนนั้นด้วยโลกมันกลมซะเหลือเกินครูมองแล้วทำหน้าตกใจด้วยนะฮะพี่ก็จ้องหน้าไปสิจ้องหน้าไปเลยนะฮะ เข้าไปเอาลูกหมามาเลี้ยงบ้านครูด้วยนะฮะคนเราบางทีมันก็โลกมันกลมนะฮะหลายๆคนตอนอยู่สมัยเรียนนี้ก็คือโกรธครูที่ดุด่าว่ากล่าวนะฮะดิฉันไม่ได้โกรธนะดิฉันเข้าใจเขานะว่าแต่ละอย่างที่รัศมีเขาทำด้วยกันนั่นแหละคุณฟังใช่ไหมว่าครูแต่ละคนที่ ที่เคยสอนมาตั้งแต่ประถมมัธยมเนี่ยตอนนี้ดิเจกลับไปเวลาคุยกับเขาเนี่ยเขากลัวดิเจหมดนะไม่ใช่กลัวใช่ไหมว่าเขาไม่ใช่เขากลัวใช่ไหมกลัวเขาเกรงใจ เราใช้วิธีการจ้องหน้านะฮะครูทุกคนนะฮะ เราว่าเราไปข่มเขาแทนตอนเนี้ยเออเราอยู่สูงเขาเหนือเขาแทนตอนเนี้ย

นี้คือเพลงที่มีชื่อว่าหมดแรงจากพี่อ้อมสุนิสาสุบุญสั่งนะเสียงอาจจะตุนๆหน่อยเพราะเป็นเสียงจากเพลงเก่าเนาะเสียงอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับนี่หมดแรงหลายคนบอกว่าดีใจครับหมดแรงทำไงดีต้องเติมพลังนะฮะอยู่ที่ใจของเรานะแต่ถ้าคุณผู้ฟังมีอาการเครียดนะฮะมีอาการซึมเศร้าคุณผู้ฟังหลายคนถามว่าดีใจครับโรคซึมเศร้าโรคเครียดเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะสัมผัสได้คืออะไรสิ่งแรกคือการพยายามทำร้ายตัวเองพี่หนุ่มนะใครเคยเป็นบ้างเอ่ยก็คือหนึ่งก็คือคิดว่าตัวเองไม่สำคัญสมมติว่าเราคิดว่าเราเกิดมาทำไมเราตายดีกว่าเราเป็นภาระคนอื่นอันนี้คืออาการของคนเป็นโรคซึมเศร้าโรคเครียดละนะครับท่านถ้าหากว่าใครมีอาการนี้คือทำอะไรก็แต่พยายามที่จะด้อยค่าตัวเองแล้วก็จะทำร้ายร่างกายตัวเองหรืออยู่ไปก็มีประโยชน์อันนี้นี่คืออาการของโรคซึมเศร้าแล้วนะครับก่อนให้รีบไปปรึกษาแพทย์ไม่ได้เป็นเรื่องอายเลยนะปรึกษาแพทย์เขาจะให้ยาจะเป็นยาการรักษาสารเคมีในสมองมันจะปรับความสมดุลทำให้เรารู้สึกสบายใจนะครับแล้วก็รู้สึกแบบปลอดโปร่งรู้สึกไม่คิดมากฮะพอทานแล้วจะรู้สึกแฮปปี้นะครับส่วนคนที่เป็นปกติเครียดเป็นเรื่องปกติธรรมดาครับกังวลใจเป็นเรื่องธรรมดาเรียกเขาเรียกว่าแพนิคบางทีกังวลใจมีอาการใจสั่นอันนี้ก็มีเหมือนกันมีหลายอาการนะฮะลองปรึกษาแพทย์ดูถ้ามีอาการแปลกๆส่วนมากจะเป็นกับผู้หญิงนะฮะแล้วก็คนที่มีอะไรดีอะคนที่อาจจะเป็นเด็กด้วยนะครับนะครับพี่ดูมาเคยมีอาการเหล่านี้ไหมฮะท่านหนุ่มบอกว่าดีใจครับพูดถึงเรื่องของการบูลลี่เนี่ยตอนเป็นเด็กที่ว่าโดนครูบูลลี่นะฮะสมัยก่อนบุญบุรีพอเราโตมาพี่หนุ่มก็เป็นทนายเนาะเวลาครูเจอแล้วครูก็ตกใจนะว่าโอ้เด็กชายคนนี้เมื่อก่อนเคยด่ามันนะฮะตอนนี้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นทนายแล้วนะฮะผมเป็นที่รู้จักของครูสมัยนั้นเพราะว่าสมัยก่อนอ่ะเป็นลูกชายของนายกสมาคมนะฮะหมายถึงว่าพี่หนุ่มนะฮะงานในวันนั้นก็ไปทักทายนะครูทุกคนนะฮะคือโตขึ้นแล้วเนาะเราก็มีวุฒิภาวะทั้งครูนะทั้งตัวของนักเรียนเองนะพอโตแล้วมันก็ต้องแบบมีวุฒิภาวะในการคุยกันตอนสมัยเด็กก็ว่ากันไปอาจจะเคยโดนแกล้งแม้กระทั่งเพื่อนก็ตามแต่ใช่ไหมเพื่อนเราหลายคนที่เคยแกล้งพอโตมาเขาก็คงจะละอายใจเหมือนกันที่ไปแกล้งอะไรเราฮะมันเป็นความเป็นเด็กอะคุณฟังแล้วก็ละเลยไปซะไม่ต้องไปใส่ใจถ้าเราใส่ใจมันจะกลายเป็นปมในชีวิตนะมองข้ามละเลยไปถ้าทำได้นะพูดคุยกันแบบผู้ใหญ่ว่ากันไปครับเรื่องราวของการประเด็นนี้บูลลี่เนาะนะครับนะเอาเลยครับตอนนี้ใกล้จะสี่โมงเย็นแล้วกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังยูยี่ไหมยูยี่ยอยอยูยี่นะครับเป็นเพลงเก่าอีกสักเพลงไหมไหนมาเพลงเก่าตอนนี้ใกล้จะเข้าสี่โมงเย็นกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังดราก้อนไฟด้วยนะครับนะชื่อเพลงว่าก็แค่เสียดายครับยูยี่

องนี่นะก็แค่เสียดายจากยุ้ยยี่นะครับเดี๋ยวคุณผู้ฟังทางบุญทริกไปเบรกฟังสปอร์ตแล้วก็ฟังรายการลูกทุ่งต่อเลยในช่วงเวลาของ4โมงเย็นนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะเข้า4โมงเย็นกันแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดเพลงที่ค้างกันอยู่ต่อนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูกันต่อในช่วงหลัง4โมงเย็นกันละกันกับวันนี้วันเสาร์สบายๆนะครับวันที่8เดือน8

เข้าสู่ในช่วงเวลาของ4โมงเย็นคุณผู้ฟังครับตอนนี้4โมงเย็นกันแล้วนะครับเวลาไวจังเลยมีคนถามว่าดีใจครับวันนี้มีเรื่องผีมาเล่าหรือเปล่ามีวันนี้มีเรื่องหลอนจริงๆเล่าเมื่อคืนแล้วรอบแล้วนะเดี๋ยวรีลาอีกรอบเนาะดึกไม่ได้ฟังกันคุณผู้ฟังชื่อเรื่องราวของวิญญาณเกี่ยวกับเรื่องราวของกลิ่นไหมฮะอาเมฟังแล้วเนาะอาเมเนาะเดี๋ยวจะหายสักเรื่องมาเล่าดีกว่าอาเมฟังแล้วไม่เป็นไรคนอื่นยังไม่ได้ฟังอาเมนะฮะวันนี้มีเรื่องราวของกลิ่นมาฝากนะครับคุณฟังว่าคนตายเขาสามารถนำกลิ่นที่เขาตายมาให้เราได้สัมผัสได้หรือไม่บางคนมาเป็นเสียงบางคนมาเป็นแวบๆดำๆเป็นร่างเป็นเงาดำนะฮะแล้วกลิ่นล่ะเข้ามาได้หรือเปล่าวันนี้จะมีเรื่องราวหลอนเรื่องนึงนะครับมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องราวประสบการณ์ของคนที่อยู่ในห้องเก็บศพในโรงพยาบาลนี่ตัวนี้หลอนนะหลอนแบบคือเรื่องหลอนจริงเรื่องผีจริงนะฮะคุณฟังมันจะไม่มีหรอกฮะที่เล่าแบบรายการมาแลบลิ้นปลิ้นตานะมาโผล่หัวนะครับสยายผมไม่มีนะฮะน้อยมากที่จะเจอหรือไม่มีความจริงเลยนะมันทำไม่ได้เลยนะความเป็นจริงเพราะวิญญาณเขาก็อยู่ของเขาไปนะครับนั่นคือเรื่องราวแต่งขึ้นมาแต่เรื่องจริงมีแค่นี้ครับอาจจะแวบๆเป็นแค่กลิ่นหรือเสียงป๊อกป๊อกแป๊กแป๊กแค่นั้นครับจบไม่สามารถมีสตอรี่เรื่องราวใหญ่โตโมโหฬารได้เพราะมันคือเรื่องแต่งนะฮะเพราะวิญญาณก็เป็นสัมภเวสีล่องลอยที่เขารอการไปเกิดใหม่หรืออาจจะเขาเรียกว่ารอช่วงเวลาของการหมดกรรมต่างๆใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาฟังกันช่วงใกล้ๆสักครู่หนึ่งก็แล้วกันนะฮะนะมีเพลงสนุกสักเพลงให้ฟังดีกว่าสักสองเพลงได้ไหมเดี๋ยวมันเล่าเรื่องหลอนกันมีวงพลอยนะครับไม่ได้เจตนาแล้วก็มีเมื่อกี้มีเพลงแปลกหนึ่งเพลงจะให้ฟังก่อนจะเข้าเรื่องผีลูกแกะกับหมาป่าว่ะหมาป่ากับลูกแกะพี่โอมีแอมยูออสด้วยที่ขอมายังไม่ได้ฟังเลยนะฮะมีของตันเนอร์หนึ่งเพลง11รอดอนะอันนี้เพลงแปลกได้ไหมได้นะ

จบแล้วรอกำลังเพลินเลยเนี่ยนี่เพลงบุลลี่นะพี่โอเนี่ยบุลลี่นะเนี่ยนะฮะจมูกแบนดำเตี้ยนะฮะนี่ก็บุลลี่อีกหนึ่งนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าถ้าเพลงนี้เขาเรียกว่าบุลลี่ได้ไหมเพลงสิบเอ็ดรอดอนถือว่าบุลลี่ปะคำว่าแรดนี่แปลว่าบุลลี่ไหมฮะพี่บอยศิราชาวันนี้เจ๊ครับตอนนี้กำลังเก็บผ้าอยู่ครับเก็บผ้าให้ลูกอยู่ตอนนี้ฝนเริ่มมาแล้วที่ศิราชานะฮะฝนเริ่มมาใช่ไหมที่ไหนฝนตกบ้าง

11รดนะจ๊ะแรดเอ๊ะไม่รู้ว่าใครเป็นคนบัญญัติคำว่าแรดเป็นคนแรกนะฮะแรดได้ถือว่าเป็นคำบูลลี่ไหมบางคนถือว่าเป็นคำชมนะฮะบางคนถือว่าเป็นคำชมแม่โอ้คุณผู้ฟังครับที่เชียงใหม่ตรงนี้นะที่จะมองไปแถวๆเนี่ยแถวแม่เหี่ยเนี่ยสายใต้เนี่ยแม่เหี่ยหางดงเนี่ยมืดมากเลยคุณผู้ฟังฮะมองจากแถวแยกสนามบินลงไปทางใต้นะครับโซนแถวๆแม่เหี่ยแล้วก็น่าจะหางดงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะใครอยู่แถวโซนนี้บ้างเอ่ยดำบ้างในท้องฟ้านะครับที่เชียงใหม่นะสักพักอาจจะมีฝนชุดใหญ่มาหรือเปล่านะตอนนี้แถวแยกสนามบินเย็นๆนะแสดงว่าฝนน่าจะตกแล้วตรงโน้นนะฮะ

ี้คือเพลงของ1 BK Band ครับเพราะพี่รักจริงนะครับพี่ก็อยู่ของพี่เองนะจ๊ะ เป็นเพลงน่ารักๆนะขอไว้เมื่อกี้นะครับนะจากพี่ซอแทนเหยียงบอกว่าดีใจครับเมื่อกี้แถวโซนที่อยู่งานวงวานฝนถล่มหนักมากตอนนี้ร้อนจัดแล้วฮะหน้าฝนนี่เราไม่สามารถระบุได้พี่ซอเราไม่สามารถระบุได้เลยว่ามันจะมากี่โมงหยุดกี่โมงนะฮะอย่างตอนนี้นะครับมีคุณผู้ฟังส่งมาพี่ทองบาลครับที่ห่างดงว่าตอนนี้ตกหนักมากเลยดีใจครับทั้งฝนทั้งลมเชื่อเลยครับเพราะว่ามันลมมาถึงแยกสนามบินเชียงใหม่เลยตอนนี้ที่แถวแยกสนามบินลมแรงมากเลยนะฮะข้างนอกลมแรงมากต้นไม้ปลิวแบบสุดๆแสดงว่าตอนนี้ที่ตกหนักคือแถวโซนห่างดงนะฮะนี่ฟังเสียงนี่ส่งภาพไปดูนะฮะกำลังลงเลยชุดใหญ่เลยนะฮะที่ห่างดงนะฮะบ้านถวายนะครับคุณฟังส่งมาที่เราเชียงใหม่นะหางดงอยู่อำเภอทางตอนใต้ของในเมืองนะครับมองไปทางฝั่งนั้นมืดมากเลยนะฮะอันนี้พี่ทองบาส่งมาให้ดูนะครับนะพี่เพชรบอกว่าดีใจครับแถวโซนที่อยู่สันพักหวานก็ลงเม็ดมาครับเดี๋ยวดูสิลงเยอะไหมสันพักหวานหางดงนะครับแต่ไม่เยอะเท่าบ้านถวายพี่บ้านถวายแรงกว่าเยอะเลยทีเดียวนะลงเบาแถวโซนสายใต้หางดงอเมสันปะตองตกไหมส่วนโซนที่อยู่สันปะตองตกไหมครับต้องถามคนฟังในโซนแต่ละที่นะครับเนาะชื่อเพลงว่าพี่ก็รักจริงครับพี่รับเหมาพี่ก็รักจริงของ1 BK Band นะฮะ

มินนี่บอกว่าดีเจขาที่โซนที่อยู่ลำปางก่อนตกเมื่อกี้ร้อนหนักมากเลยเกือบตายฝนตกหนักมากเลยถูบ้านซักผ้าแทบเป็นลมทีเดียวตก3วินาทีหยุดแล้วตอนนี้กลับมาร้อนเหมือนเดิมนะครับแม่ขอเพลงนมชมพูให้กับพี่จินตนัยหน่อยครับดีเจเพลงอะไรนมชมพูสรรหาเพลงไว้อีกแล้วนะพี่ดิวส่งภาพมาถ่ายมาจากการหลวงเชียงใหม่นะครับการหลวงมีลมไหมครับอาจจะเบากว่าแถวแยกสนามบินเนาะเอามางั้นเดี๋ยวจะขอเปิดเพลงแปลกหนึ่งเพลงได้ป่ะตะกี้พี่ก็รักของพี่จริงนะเอาเพลงลูกแกะกับหมาป่าไหมอ่ะไม่ว่าตกคาดีเจขาโซนอยู่นะฮะสันปะตองตกเหมือนกันนะ

0: มามาถึงเพลงต่อไปที่ขอมาชื่อเพลงว่าลูกแกะกับหมาป่าเป็นเพลงเก่าๆนะเก่าโบราณเลยนะพี่ปณิตาส่งวิดีโอมานะครับแถวโซนไหนพี่ตาแยกพืชสวนโลกแหละโอเคยังไม่ตกนะยังลงเม็ดเบาๆนี่ส่งภาพมาดูนะฮะแยกพืชสวนโลกไม่ตกนะฮะมันไปทางโซนบ้านถวายฝั่งโน้นนะถวายจะอยู่ฝั่งตะวันออกหน่อยเนาะนะครับนอนนอตอะไรเงี้ยนะเสียงเหมือนอาจารย์ไข่เลยนักร้องเจนใหม่พี่แต่เขาพยายามทำเสียงให้เหมือนอาจารย์ไข่ลงเลวลาจากกันไม่ไหมบีบเสียงเล็กน้อย
1: เพราะพี่รักใครพี่รักจริง
0: เพราะพี่รักใครแต่ทำบีบเสียงให้มันแหลมๆไง
2: แฮปปี้มีเพลงแปลก
0: เพลงนี้เป็นเพลงเหมือนเราย้อนไปอยู่ไปเรียนชั้นอนุบาลประถมสมัยก่อนเลยมันจะมีเพลงแบบว่าให้เด็กๆฟังตอนสมัยเราเรียนหนังสือชั้นประถมอนุบาลมาก่อนเนาะชื่อเพลงว่าลูกแกะกับหมาป่าของวงสองวัยนะครับนะลองฟังดูนะครับว่าทางข้างนอกทางฝั่งสายตาตัวนี้เมฆดำมากเลยนะฮะลูกแกะกับหมาป่าครับ

0: ด็กๆและเด็กๆเด็กๆยังเป็นลูกแกะเลยยังเป็นหมาป่านะฮะเหมือนอยู่ห้องชั้นอนุบาลโรงเรียนเลยนะฮะแตกไว้ล่ะคนขอก็แปลกคนเปิดก็แปลกนะฮะซึ่งเพลงว่าลูกแกะกับหมาป่าของวงสองวัยนะฮะของมาจากพี่นัทอย่างที่บอกไปมันจะมีคนฟังอยู่สองสามคนนี่ก็จะเป็นคนแปลกๆนะฮะพี่นัทหนึ่งคนละอีกคนหนึ่งก็จะเป็นพี่เบิร์ดสันหลวงนะสองคนเนี่ยมันชอบของเพลงแปลกๆมานะฮะ
1: ก็มีอำนาจน่ากลัวน่าเกรง
0: แต่ก็สนุกดีเหมือนกันนะ
1: ท่องเที่ยวไป
0: ลูกแกะกับหมาป่าเมื่อก่อนมันจะมีการ์ตูนเรื่องอะไรนะลูกหมู3ตัวใช่ไหมฮะหมูตัวแรกทำบ้านด้วยไม้ทำบ้านด้วยอิฐทำบ้านด้วยอะไรนะทุกอย่างในอันนึงเนาะเนี่ยคุณอยากจะอยู่กับอยากจะอยู่กับบ้านหลังไหนลูกแกะลูกแกะลูกหมูที่ทำด้วยบ้านด้วยอิฐนะแข็งแรงสุดลูกแกะกับหมาป่านะฮะตอนนี้สารพีฝนตกหนักนะฮะพี่รับเหมาส่งภาพบรรยากาศมาสารพีนะครับฝนตกเลยนะฮะนี่กำลังเดินทางอยู่นะฮะใช่ฮะที่เจอมองไปตรงนี้ตรงเนี้ยตรงที่ห้องจัดรายการมองไปมันจะเห็นสารพีเห็นหางดงนะครับมันเป็นมันหันไปทางใต้พอดีแล้วหันไปทางดอยคำด้วยนะจะเห็นอยู่นะฮะกำลังตกเลยแต่ตอนนี้แถวแยกสนามบินยังไม่ตกนะพี่ไม่มีนะฮะแยกสนามบินตรงนี้นะฮะไปอยู่รอบๆลมน่าจะพัดไปทางตอนออกอะพี่เพราะว่าดูจากทิศทางลมแล้วน่าจะพัดจากทางตกไปออกน่าจะไปทางสระพีไปสันกำแพงทางฝั่งโน้นไปลำพูนนะฮะคิดว่าอย่างนั้นนะครับนี่ครับน่าจะไม่เข้าในเมืองนะครับเชียงใหม่นะฮะนะครับลูกหมูนี้ของแขกใช่ไหมใช่ครับลูกหมูเอาไปทำหมูกรอบนะครับไปทำหมูกรอบขอหนึ่งเพลงไหมเดี๋ยวเราดีเจจะมาเล่าเรื่องหลอนให้ฟังนะครับวันนี้จะพาเรื่องราวไปพบกับเรื่องราวของกลิ่นนะฮะกลิ่นปริศนานะครับขอเปิดหนึ่งเพลงของ Jason Mars นะครับเพลงนี้ I'm Yours นะครับหนึ่งเพลงสากลแล้วก็เดี๋ยวมาฟังเรื่องหลอนกันดีกว่านะฮะหลอนแบบไม่เห็นตัวแต่หลอนเรื่องนี้ไม่ได้น่ากลัวนะแต่ว่าหลอนใช้คำว่าหลอนอะไรกัน

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่า And Yours นะครับเพลงนี้จากในส่วนของ Jason Mraz นะครับเพลงดังในตำนานนะครับตอนนี้ลำพูนฝนกำลังถล่มนะครับตอนนี้ลำพูนฝนกำลังถล่มเลยนะฮะมันไม่ได้เข้าเมืองนะครับปลอดภัยในเมืองเชียงใหม่นะครับมันเฉียดสารพีไปหน่อยอย่างอ่ะตอนนี้ที่หนักสุดจะเป็นตัวเมืองลำพูนนะครับลากตั้งแต่แม่วางนะครับสันป่าตองหางดงนิดนึงนะฮะผ่านไปแล้วแล้วก็กำลังเข้าลำพูนป่าซางลำพูนนะฮะก็กำลังตกอยู่เข้าเมืองลำพูนแล้วก็สักพักน่าจะเคลื่อนที่ออกไปทางตอนออกเรื่อยๆนะครับเนาะส่วนของฝนนะฮะนี่ที่เชียงใหม่นะจะว่าเชียงใหม่นะครับส่วนจังหวัดอื่นตอนนี้นะครับก็กระจายกันไปเลยลำปางก็มีฮะลำปางก็ตกอยู่แต่ว่าโซนของห้างฉัตรนะฮะตัวเมืองนะครับเกาะคานะฮะลากไปถึงศพปราทางใต้เลยนะครับอุตรดิตถ์ครับสุโขทัยก็ตกอยู่นะครับตอนนี้กำแพงเพชรครับจังหวัดเลยนะฮะทางภาคกลางนี่ครับตอนนี้ก็กำลังตกอยู่แถวโซนของเดี๋ยวดูก่อนนะฮะธัญบุรีปทุมธานี1จุดครับแล้วก็โซนของกาญจนบุรีนะครับตกหนักเลยนครปฐมนะดื้อตกหนักเลยตัวเมืองนครปฐมบ้านโป่งนะฮะนี่ไงบ้านโป่งไงพี่โอ้พี่แชมป์อ่ะพี่แชมป์บ้านโป่งนะฮะโพธารามนะครับลงมาแล้วราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามนะครับลงไปถึงแถวอ่าวไทยนะฮะสุราษฎร์บางโซนครับกรุงเทพไม่มีนะฮะเว้นเอาไว้นะฮะแต่ทิศทางกันขึ้นที่พี่โออาจจะเข้าถึงกรุงเทพอีกสักครู่หนึ่งนะฮะมันกำลังขึ้นที่มาจากนครปฐมนะจากฝั่งตะวันตกนะครับเนาะส่วนวันนี้ภาคตะวันออกปลอดภัยฮะไม่แน่นะมีโอกาสตอนนี้ฝนมันมาจากทางฝั่งหัวหินชะอำนะฮะเพชรบุรีมันตกที่นั่นอยู่และลมกำลังพัดจากทิศตะวันตกนะมาตะวันออกลมว่าลมบนท้องฟ้ามันจะพัดทิศทางเดียวกันหมดเลยทั้งประเทศนะฮะนะทั้งประเทศเลยตั้งแต่เชียงใหม่ยันตั้งแต่เชียงใหม่เลยยันภาคกลางเลยนะครับภาคใต้นี่ไม่แน่ใจเพราะลมมันแรงนะฮะตั้งแต่เชียงใหม่ถึงกรุงเทพมันจะพัดทิศทางเดียวกันเลยมันพัดจากทิศตะวันตกเข้าสู่ตะวันออกเพราะเนี่ยตัวเนี้ยฝนกำลังอยู่ที่ทางฝั่งตะวันตกนะฮะกรุงเทพมีโอกาสตกครับสักครู่แล้วก็ทางฝั่งของชลบุรีต่างๆตอนนี้มันกำลังฝนกำลังเข้าอ่าวไทยกำลังเข้าอ่าวไทยอ่าวกรุงเทพนะฮะกำลังตกหนักที่ตอนนั้นอาจจะมีโอกาสที่จะเข้ามาเบี่ยงเข้ามาทางแถวพัทยาชลบุรีได้อีกสักครู่หนึ่งนะครับระยองอะไรเงี้ยนะฮะถ้ากำลังฝนยังมีอยู่นะฮะอันนี้ก็เป็นรายงานอากาศนะครับในช่วงเวลานี้ทั่วประเทศไทยนะครับเนาะพี่เพชรส่งภาพมานะครับที่แถวๆแยกกองทรายฝนตกชุ่มฉ่ำมากๆเลยครับนะฮะพี่ช่างแอนด์วอร์ดีเจครับสุโขทัยชุ่มฉ่ำเลยครับดีเจบรรยากาศเครื่องดื่มต้องมาแล้วนะฮะเครื่องดื่มเย็นๆต้องมาแล้วใช่ไหมฮะแหมเครื่องดื่มต้องเข้าแล้วนะฮะพี่ต้าครับเครื่องดื่มเข้าหรือยังพี่เอ็มบันวาสีบอกว่าดีเจครับครึ้มเลยจ้าพี่เอ็มอยู่ถนนเส้นไหนตอนนี้ฮะกำลังขับรถอยู่ส่งบรรยากาศมาดูในเมืองเชียงใหม่น่าจะมาไม่ถึงพี่เพราะว่ามันไปฝั่งลำพูนหมดแล้วครับตอนนี้ชลบุรีท้องฟ้าเปลี่ยนไวมากครับพี่เมื่อช่วงบ่ายสามยังแดดเปรี้ยงเลยนะตอนนี้ตกหนักเลยทีเดียวนะครับมาคุมบอกเอาไว้นะคาร์ลดีเจวินเล่าเรื่องวิวกัลยาณีหรือยังหรือว่าเล่าแล้วฟังครบทุกคนไหมฮะคือวิวกัลยาณีกับนุ้ยสุวินาสยามเล่ายังที่ว่าวิญญาณพี่ชายเข้ามาเล่าแล้วนี่เนาะอีกรอบไหมไอ้จริงๆนะไม่ได้เตรียมเรื่องราวอะไรไว้เลยเพราะเท่าที่ฟังมามันเป็นเรื่องปลอมนั่นเลยก็เลยไม่เอามาเล่าจะเอาเรื่องเฉพาะเรื่องจริงเท่านั้นจะเอาเรื่องจริงเท่านั้นนะครับนะตะกี้ก็ได้ฟังกอบเพลงนมชมพูมาใช่เพลงนี้ไหมครับเป็นเพลงลูกทุ่งอินดี้อีสานหรือเปล่านมชมพูอ่ะชื่อเพลงแปลกดีนมชมพูงั้นขอหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาเล่าเรื่องหลอนกันกีตาร์สามเสือนี่นะใช่ไหมฮะมาหลายแนวซะเหลือเกิน

สรรหาเพลงเนาะเพลงอะไรน่าเกลียดมากเลยอ่ะไอเราก็เข้าใจว่านมชมพูที่มันเป็นแบบเครื่องดื่มไงเนาะเฮ้ยเพลงอะไรเพลงเครื่องดื่มวันนี้เพลงฟังครั้งแรกนะฮะมีคนแซวว่าดีใจครับเพลงนี้ฝากให้กับพี่อะไรนะพี่จินตนัยแหละโอ้ชื่อดีเนาะพี่จินตนัยนะฮะโดนสาวทิ้งแหละอ๋อก็เลยขอเพลงนมชมพูให้นะฮะพี่โจบอกว่าเพลงอะไรเนี่ยดีเจน่าสิเพลงอะไรถูกใจไปข้าวเปล่าต้มจืดมากเลยเพลงนี้นะฮะมาจากไหนไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันพี่หนุ่มไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันนะตลกดีเอาฟังเพลินๆแล้วก็ถือว่าเป็นเพลงแบบตลกๆแล้วกันเนาะมาฟังเรื่องหลอนกันดีกว่าช่วงนี้ก็เป็นอารมณ์เพลงรายการเรานี่ไบโพล่ามากเนาะมีทั้งเพลงตลกมีทั้งเพลงแบบการ์ตูนสอนเด็กเนาะเด็กเอ๋ยเด็กดีลูกเป็ดกับลูกแกะกับหมาป่ามีทั้งเพลงฝรั่งไบโพล่านะฮะโรงพยาบาลส่วนปรุงศรีธัญญาถามหาทุกวันและทุกวันเนี่ยนะฮะต่อไปก็จะเรื่องผีอีกแล้วจะเป็นไบโพล่าอีกแล้วมาคุณวันดีเจครับยังไม่ได้ฟังเรื่องอภพรเลยเรื่องผีในโรงแรมเอางี้ดีกว่าดีเจจะขอเอา2เรื่องย้ำอีกรอบนึงนะฮะถ้าใครฟังแล้วไม่เป็นไรเนาะถือว่าได้ฟังย้ำอีกรอบก็แล้วกันนะครับดีเจจะพยายามคัดเรื่องที่เป็นเรื่องเขาคงเรื่องจริงที่สุดไม่เอาเรื่องที่มันตอแหลนะฮะอุ๊ยตอแหลไม่เอาเรื่องที่มันปลอมในโซเชียลนะครับซึ่งเยอะมากเขาแต่งเรื่องกันเพราะว่าก็มันมีประโยชน์นะฮะต้องเอาเรื่องที่มันดูความจริงแล้วก็มาจากคนที่น่าเชื่อถือเพราะว่าคนน่าเชื่อถือเขาเล่าเนี่ยมันดูเป็นความจริงเราต้องการที่จะเป็นฟังเรื่องจริงที่มันแต่งขึ้นมาวันนี้ก็เลยขอ2เรื่องแล้วกันเอาเรื่องกลิ่นนะกลิ่นปริศนานะครับแล้วก็เรื่องอภพรที่ในโรงแรมที่เป็นเรื่องราวของวิญญาณผมยาวเนาะนะเรามารีลันอีกรอบนึงกันละกันนะครับพร้อมหรือยังผมแล้วเอาเรื่องแรกก่อนเอาเรื่องกลิ่นก่อนละกันนะครับนะถ้าใครฟังย้ำก็ไม่เป็นไรนะถือว่าได้รีลันอีกรอบกันละกันนะครับเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งครับที่เขาทำงานอยู่ในโรงพยาบาลนะครับในห้องดับจิตหรือว่าห้องเก็บศพนะของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับในส่วนภาคกลางเรื่องนี้เล่าไว้ได้นานแล้วเหมือนกันนะครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับคุณฟังครับในโรงพยาบาลศพนะที่เขาเก็บไว้ในห้องเก็บศพเนี่ยแน่นอนเขาต้องมีการเปิดแช่ตู้ให้มันเย็นๆใช่ไหมคุณฟังก็เห็นตู้เย็นตู้แช่เนาะของโรงพยาบาลหรือว่าของโรงเย็นใช่ไหมฮะมันจะมีไอออกมาเลยถ้าเราเปิดออกมามันก็คือตู้เย็นนั่นแหละนะฮะคุณฟังเพื่อไม่ให้ศพมันเน่าในกรณีที่ศพเพิ่งเสียชีวิตใหม่หรือใดๆก็ตามแต่นะครับชายคนนี้นะฮะเขาทำงานในห้องเก็บศพครับแล้ววันนั้นเนี่ยเขาต้องมีการตรวจเช็คคนเก็บศพเนี่ยเขาจะไม่กลัวผีกลัวอะไรสักอย่างเลยนะเพราะเขาต้องมีการเปิดดูศพเช็คข้อมูลเช็คชื่อรายการต่างๆมากมายวันนั้นก็มีการทำงานปกติก็มีการดึงเอาลิ้นเขาเรียกว่าเป็นตู้ที่จะเตรียมลิ้นชักออกมานะครับเพื่อที่จะมีการดูสภาพศพต่างๆแล้วก็เก็บข้อมูลนะครับปรากฏว่าเปิดมาปั้งเอ้าเป็นศพใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในห้องเก็บศพเป็นผู้หญิงคนหนึ่งท่านผู้ฟังผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิงที่เป็นหญิงวัยเพิ่งประมาณสัก20กว่าเองเลยยังเป็นแบบยังดูดีอยู่แล้วเพิ่งศพเพิ่งเสียชีวิตใหม่เลยนะครับเขาก็ตกใจเฮ้ยพวกเองศพนี้เข้ามาใหม่หรอว่าใช่นะเป็นใครหรอเขาบอกเป็นหญิงสาวขายบริการอ๋อเป็นสาวไซไลน์ล่ะเขาตายทำไมอ่ะเหมือนกับประมาณว่าไปรับงานเนี่ยฮะแล้วก็เหมือนกับประมาณว่าเป็นชาวต่างชาติเป็นฝรั่งเนี่ยแล้วมีการทำลายร่างกายกันหรืออะไรสักอย่างนะฮะแล้วก็เสียชีวิตนะครับก็เลยนำศพมาเก็บไปก่อนเพื่อรอญาติต่างๆเนี่ยซึ่งญาติก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเหมือนกันเนี่ยนะครับน่าจะเป็นคือปกติแล้วคนที่ทำงานไซไลน์อะไรพวกนี้จะเป็นคนที่แบบคนบนดอยบ้างนะคนที่ไม่มีญาติบ้างหรือว่าคนที่ต่างๆนะที่ไม่ได้มีอันจะกินนะฮะแต่ว่ามีรูปร่างหน้าตาที่ดีอะไรประมาณนี้นะครับก็ปรากฏว่าด้วยตามภาษาผู้ชายนะพอเปิดศพมาปั๊บอุ๊ยเขาไม่ได้กลัวอีกแล้วนะครับอุ๊ยแหมน้องคนนี้เขาก็แซวเลยแหมไม่น่ารีบตายก่อนเลยนะแหมถ้าอยู่เป็นคนอยู่เนี่ยพี่จะเอาเป็นเมียอะไรจะได้มาอยู่ด้วยกันเสียดายเสียใจจังเลยประมาณเนี้ยก็ไปเอาหน้าไปทาบดูสิหน้าตาสาสวยมากเลยนะฮะมันหอมด้วยนะฮะที่เพิ่งตายใหม่ใช่ไหมเขายังฉีดน้ำหอมอยู่เลยเพราะว่าเขาไปรับงานไงแล้วเขาเสียชีวิตพึ่งคือปกติสาวไซไลน์เขาต้องอาบน้ำแต่งตัวนะฮะแล้วฉีดน้ำหอมเนาะเพื่อที่จะให้ตัวเองยังดูสดใสดูดีจะได้แขกจะได้เข้ามาหาฝรั่งจะได้เข้ามาหานะครับก็ไม่เป็นไรก็จดข้อมูลแล้วก็ชักดันเข้าไปแล้วก็เก็บศพแล้วก็ดูข้อมูลต่อไปนะครับก็ไม่มีอะไรก็กลับบ้านปกตินะครับนะฮะเวลาผ่านไปครับหลายวันวันนั้นวันหยุดงานพอดีแล้วก็เมียมาอยู่ด้วยผู้ชายคนนี้มีแฟนแล้วนะครับมีเมียแล้วนะเมียไปทำงานโอทีช่วงค่ำก็เลยนัดเพื่อนมากินเหล้ากันนะที่บ้านตัวเองเพื่อน 4-5 คนที่ทำงานด้วยกันแล้วก็ทำงานที่อื่นด้วยนะครับก็มานั่งกินเหล้ากันสันเซฮาหน้าบ้านก็จะเป็นบ้านแล้วก็มีโต๊ะอะไรอยู่แล้วก็มีจะมีแบบสนามหญ้าอะไรนะฮะก็นั่งดื่มกันนั่งชิลกันนะครับจังหวะนั้นเพื่อนอยู่ด้วยกันหลายคนนะครับก็บอกเอ้ยขอตัวไปห้องน้ำก่อนหน้าเงี้ยห้องน้ำในบ้านก็เดินเข้าไปในห้องน้ำก็สังเกตเอ๊ะวังเวงจังเลยนะวังเวงบ้านนี่แปลกๆไม่มีใครอยู่ด้วยนะเพราะ
อยู่คนเดียวเมียไม่อยู่นะฮะก็ไม่มีอะไรก็เดินออกมานะมานั่งกินเหล้าต่อนะฮะตัวผู้ชายเนี่ยหันหลังออกบ้านออกไปทางประตูเพื่อน 2-3 คนก็หันหลังแล้วก็มีผู้ชายคนเนี้ยหันหน้าเข้าในบ้านในจังหวะที่กำลังกินเหล้ากันอยู่ประมาณสัก 3:00 กว่านะฮะก็สังเกตเห็นว่ามีร่างของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับชะโงกหน้าออกมานะฮะที่บริเวณประตูหน้าบ้านชะโงกค่อยๆชะเง้อมาค่อยๆโผล่หน้าออกมาเป็นผู้หญิงนะครับผมยาวๆนิดนึงแต่ว่ามองไม่เห็นหน้าเพราะมันไกลเป็นสีดำๆนะฮะแต่รู้ว่าเป็นผู้หญิงมีผมยาวๆออกมาก็สังเกตดูก็ไม่ได้สนใจนะก็กินเหล้าต่อเขาก็หลบเข้าไปผู้หญิงคนนั้นสักพักหนึ่งไม่เกิน5นาที10นาทีโผล่มาอีกละชะเง้อหน้าออกมาจากตรงประตูหน้าต่างประตูที่เดิมชะเง้อนะตัวผู้ชายก็อะไรก็ไม่ได้สนใจอะไรนะฮะทีนี้ก็ผ่านเวลาผ่านไปประมาณสัก4:00กว่าแล้วเขาบอกเดี๋ยวจะกลับก่อนนะเพราะว่าเขาคิดว่าน่าจะเป็นคนในบ้านมาตามบอกว่าพวกนี้เสียงดังเอะอะวุ่นวายกินเหล้าอะไรว่าแค่นี้เขาคิดในใจว่าน่าจะเป็นเพราะว่าคนที่บ้านหรือญาติเนี่ยไม่พอใจที่เสียงดังเขาก็เลยว่าขอตัวกลับก่อนแต่ไม่ได้บอกสาเหตุว่าจะรีบกลับทำไมเพิ่ง4:00เองกลับก่อนนะแต่จริงๆคิดว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นญาติของเพื่อนแล้วมาพักอยู่ด้วยแล้วเหมือนกับมันว่าไม่พอใจหรือเปล่ามาเงื้อมองหลายรอบอะไรเงี้ยก็กลับออกไปนะฮะแต่ยังมีเพื่อนที่อยู่อีก 2-3 คนนะครับก็นั่งกินเหล้ากันแล้วทีนี้เพื่อนคนก็กระเถิบมานั่งอีกฝั่งหนึ่งนะที่หันหน้าเข้าไปมองตรงประตูนะฮะเหมือนเดิมชะโงกหน้ามาอีกละเขาใครนะและเหมือนเดิมฮะคนนี้ก็บอกสงสัยเมียมันชะโงกหน้ามามองละดูนาฬิกา4:30ละก็ใช้เหมือนวิธีการเดิมเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะอาจจะกลับทำไมล่ะเหมือนเดิมคิดเหมือนเดียวกันคิดว่าเมียไม่พอใจนะที่มาเสียงดังเพราะว่าเขากินเหล้าเนาะเสียงดังกลับก่อนนะฮะก็เดินทางกลับเพื่อไอ้ผู้ชายเจ้าของบ้านเริ่มเอะใจว่าเอ๊ะกลับอะไรกันนักหนา 4-5 คนนะจนกระทั่งเพื่อนอีกคนนึงเนี่ยเห็นเหมือนกันชะโงกหน้าเหมือนกันบอกว่าเอ้ยมึงเมียมาตามหลายรอบนะเมียมาตามหลายรอบนะพอแล้วมั้ยนะประมาณนั้นบอกเมียไหนเมียไม่อยู่สักพักนึงพูดแป๊บเดียวเมียมากลับมาเปิดประตูแกร๊กเอาขับมอเตอร์ไซค์ไปทำงานเข้า OT 4:00กว่ากลับบ้านแล้วนะฮะเมียไปทำงานเอ้าแล้วผู้หญิงที่ชะโงกหน้าเมื่อกี้เป็นใครล่ะนะตกใจสิฮะตัวของฝ่ายเจ้าของบ้านก็ตกใจเฮ้ยเองคิดมากหรือเปล่าหลอนหรือเปล่ากินเหล้าเยอะมั้งก็ยังสงวนสงสัยอยู่ก็จบไปทุกคนก็แยกย้ายกลับบ้านเข้าในบ้านไม่มีใครสักคนเลยนะฮะอันนี้เหตุการณ์วันนั้นนะคืนนั้นนะครับทีนี้พอผ่านมาวัน2วันนะฮะก็ผู้ชายกับตัวของฝ่ายชายเนี่ยกับผู้หญิงก็กลับมาอยู่ในบ้านนะครับมาอยู่ในบ้านก็ได้เริ่มกลิ่นแปลกๆตัวของผู้ชายได้กลิ่นน้ำหอมที่ไม่คุ้นนะฮะตอนแรกเข้าใจว่ามาจากผู้หญิงว่าเริ่มระแวงกันเริ่มทะเลาะกันผู้หญิงก็เข้าใจว่าผู้ชายมีน้อยเพราะน้ำหอมกลิ่นนี้ไม่คุ้นเคยกลิ่นเริ่มมาเห็นป่ะเฮ้ยเธอที่ไปทำงานนี่คือไปทำงานจริงๆใช่ไหมเริ่มทะเลาะกันทำไมคิดว่ามีคนอื่นเหรอเอ้าก็ได้กลิ่นแปลกๆติดเสื้อติดผ้าฉันก็ได้กลิ่นติดเธอเหมือนกันน้ำหอมกลิ่นนี้อะไรเงี้ยก็เลยเริ่มตกใจว่าเฮ้ยได้กลิ่นเหมือนกันทั้งคู่เหรอก็มาดมเสื้อดมผ้าเอ๊ะก็ไม่ได้ติดเสื้อผ้านะมาจากไหนก็เลยทิ้งความสงสัยเอาไว้ก่อนก็ไปทำงานปกติจนกระทั่งไปทำงานที่โรงพยาบาลกลิ่นนี้นะก็ตามขึ้นรถไปด้วยจนกระทั่งเพื่อนร่วมงานตามเอ้ยมีเด็กใหม่เหรอนะฮะทำไมกลิ่นน้ำหอมฟุ้งเลยนะฮะเริ่มเอะใจวันก่อนคุยกับเมียอยู่ว่าได้กลิ่นน้ำหอมแปลกๆในบ้านตัวเองซึ่งไม่มีใครใช้กลิ่นนี้นะครับก็เลยเริ่มเอามาคุยกันจะทำยังไงดีมีอะไรแปลกๆหรือเปล่านะฮะจนกระทั่งวันหนึ่งนะฮะได้เข้าไปในที่เขาเรียกว่าเป็นห้องเก็บศพที่เดิมและเข้าไปในศพเดิมซึ่งศพยังอยู่นะฮะปรากฏว่ามันแวบมาในหัวเฮ้ยกลิ่นนี้เนี่ยเราเคยได้กลิ่นตอนที่เราไปหาศพของผู้หญิงคนนี้นี่เฮ้ยหรือว่าเขาตามไปหรือเปล่านะฮะตกใจสิฮะตกใจแล้วก็รีบปิดประตูห้องนะออกมาข้างนอกแล้วมาคุยกับแฟนเองทำไงดีฮะก็เลยปรึกษากันเลยไปพบกับพระอาจารย์ไปคุยกับพระบอกเนี่ยพระท่านมันเป็นเหตุการณ์เป็นอย่างเงี้ยทำไงดีนะฮะแล้วมีคนเจอที่บ้านด้วยผู้หญิงมาตามหาอะไรเงี้ยฮะพระก็เลยพยายามจะสื่อแล้วก็พยายามจะเรียบเรียงเหตุการณ์พระเลยบอกว่าเนี่ยไปทำบุญปะไปซื้อสังฆทานปะไปซื้อสังฆทานมาเลยจะมาที่วัดเลยเดี๋ยวพระจะทำบุญให้เพราะพระรู้สึกว่ามีน่าจะมีคนตามนะฮะพระก็พยายามจะสื่อเนาะนะถ้าเราเชื่อว่ามีจริงนะฮะพระบอกว่าเป็นไปได้เหมือนกันว่าผู้หญิงคนนี้เป็นหญิงขายบริการแล้วเราไปพูดแบบนั้นว่าอยากเอามาอยู่ด้วยอยากไปเป็นเมียเขาน่าจะตามมาเพราะกลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นของเขาเลยนะวันนั้นน้ำหอมของเขาเลยเป็นไปไม่ได้ที่มันจะติดผ้าติดเสื้อนานเป็นอาทิตย์แบบนี้นะครับ
ก็เลยหลอนก็เลยรีบทำบุญแผ่เมตตาสังฆทานต่างๆแล้วก็ต่างๆนานาให้เขาไปเกิดในภพภูมิที่ดีสุดท้ายศพนั้นก็ถูกจำหน่ายออกนะฮะถูกส่งออกให้กับญาติเอาไปทำพิธีชาปนกิจแล้วกลิ่นก็หายหมดเลยแบบน่าอัศจรรย์เจ้าของบอกอุ้ยหลอนมากเลยนะไม่น่าเลยนะไม่น่าไปทำแบบนี้เลยอันนี้ก็เป็นเรื่องหลอนที่เกิดขึ้นกับชายคนนี้ที่ทำงานในห้องเก็บศพนะฮะไม่เห็นเป็นตัวมาแวบๆแต่หลอนมากดีใจว่าแบบนี้หลอนกว่าเจอแบบของจริงนะนั่งอยู่เฉยๆกลิ่นมาแตะจมูกเนี่ยเขามานั่งอยู่ข้างหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอย่าไปพูดอะไรพร่ำเพรื่อนะครับวิญญาณเขาก็เหมือนมาเหมือนแมวเนาะเขาก็ตามหมดแหละนะเขาพูดอะไรเขาก็ตามหมดเลยนะเพราะฉะนั้นพยายามนะเป็นเรื่องราวข้อคิดสะกิดเตือนใจเรื่องของกลิ่นปริศนาในห้องเก็บศพคุณผู้ฟังครับแต่มาแบบหอมๆนะไม่ได้มาแบบน่ากลัวนะครับโอ้โหหลอนเลยนะแล้วคุณฟ้าล่ะเคยเจอลักษณะแบบนี้หรือเปล่านะครับพี่โอพี่เอ็มหมู่บ้านหลอนเลยครับดีเจนะคุณฟังเชื่อไหมว่าแฟนรายการของเราหนึ่งคนนะพี่เลิฟอะฮะเคยเจอเหมือนกันพี่เลิฟหรือว่าพี่หนุ่มนะฮะที่อยู่ใน Facebook อะฮะที่แอดมินกลุ่มของ BP Radio แฟนคลับนะฮะมีคนที่ตลาดหน้าตลาดมอชอนะฮะกาดหน้ามอเสียชีวิตหนึ่งคนเป็นพี่คนหนึ่งนะเขาเสียชีวิตแล้วเขาไม่สามารถกลับบ้านได้หมายถึงว่าไม่สามารถเอาศพไปกลับบ้านที่อีสานได้นะฮะก็เลยต้องเผาที่เชียงใหม่นี่นะฮะวันนั้นเผาตอนเย็นประมาณเนี้ย 4-5 โมงเวลานี้เลยพี่เลิฟเนาะเวลานี้เลยนะครับกลิ่นน้ำมันแก๊สนะครับน้ำมันแก๊สนะครับคละคลุ้งเลยที่เมนเผาศพนะฮะจนทั้งพี่เลิฟกลับมาตลาดคุณฟังเชื่อไหมว่าตอนกลางคืนเขามาเลยกลิ่นน้ำมันก๊าซคละคลุ้งทั่วตลาดเลยไปที่ไหนก็เจอกลิ่นมาเต็มทีเดียวพี่เลิฟตกใจมากเลยดีเจกลิ่นเดียวกับตอนเผาศพเลยเขาน้ำมันก๊าซลาดฮะศพวิญญาณเขาจะมาเป็นกลิ่นสุดท้ายของเขาอย่างหญิงขายบริการเขาฉีดน้ำหอมก็มาสุดท้ายกลิ่นของการเผาศพก็มาสุดท้ายบางคนถูกไฟไหม้ก็จะมาแบบกลิ่นหรือว่ารูปร่างแบบนั้นเขาไม่ได้ตั้งใจจะมาหลอกเรานะฮะแต่ว่าเขานำร่างสุดท้ายมาเราได้เห็นได้สัมผัสได้กลิ่นก็เลยเป็นที่มาของเรื่องกลิ่นปริศนาที่นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับหวังว่าน่าจะถูกใจกันนะอันนี้คือเรื่องราวของกลิ่นครับคุณผู้ฟังนะครับขอหนึ่งเพลงเดี๋ยวมารีลันเรื่องอภพรที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งนะครับโรงพยาบาลรอร้างโรงพยาบาลไม่ใช่โรงพยาบาลสิโรงแรมหลอนตอนที่สมัยคุณอภพรยังเป็นสาวอยู่ยังเป็นนักร้องหน้าใหม่อยู่ตอนนั้นเขาเจออะไรในโรงแรมจะย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักเกือบ30ปีที่แล้วนะครับสาวดื้อส่งภาพมานะครับกำลังขับรถอยู่ฝนตกหนักมากที่นครปฐมนะฮะตกหนักมากๆเลยนะครับโอ้โหนี่นะฮะฟังเพลงไปขับรถไปค่อยๆขับนะดื้อนะทักทายในหม่องด้วยนะครับ

0: ี้คือเพลงที่มีชื่อว่าคืนจันทร์นะครับคืนนี้จันทร์นวลผ่องนะมองแล้วคิดถึงแต่เธอพี่ต้าวันนี้จะครับที่ป่าซางฝนตกนะอุณหภูมิอากาศเย็นเย็นบอกการจิบเครื่องดื่มมากๆเย็นนี้นะให้ฟังให้ดูบรรยากาศหน่อยนะฮะนี่ฝนตกช่ำๆนะครับที่ป่าซางฝนตกนะอันนี้ไม่ใช่เสียงทอดปลานะฮะทอดปลานิลอยู่ก่อนเนี่ยเสียงของฝนตกใส่หลังคาเมทัลชีทนะครับมันจะดังหน่อยนะฮะนี่ที่อู่นะพี่ทองบาพี่ต้าวันอยากจะฟังรู้ด้วยฉันเหงากันละกันเดี๋ยวสักครู่นะครับตอนแอปโฟนวันนี้เจ๊ครับวันนี้ทองบากำลังแกงปลาไหลอยู่ครับดีเจแกงปลาไหลแกงปลาเหยี่ยนเหรอฮะโอ้น่ากินอยู่เด้อแกงปลาไหลนะพี่ซอแทนวันนี้เจ๊ครับตอนนี้ฟังเพลงเศร้ามากเลยอ่ะ
1: บอกกับเธออ
0: ยากฟังเพลงไกลบ้านหน่อยนะฮะพี่จินตนายจะร้องไห้เลยครับเพลงเศร้าเกินไปเดี๋ยวหลังจบเรื่องผีจะเปิดให้เราก่อนอีกหนึ่งเรื่องจะเล่าให้ฟังนะฮะสำหรับพี่ซอแทน ทำไมชื่อเราแปลกจังซอแทนนะ
1: วันที่เธอ
0: ซอแทนงานวงวานนะฮะ
1: อา
0: จจะเป็นคนตลกนะเรานะฮะอ่านว่าถ้ามาฟังเรื่องหนึ่งเรื่องดีกว่าเมื่อกี้ดีเจเล่าเรื่องกลิ่น
1: yeah.
0: กลิ่นหลอนเนาะกลิ่นที่ตามมานะฮะเราย้อนไปดูดีลันเรื่องราวของคุณอาภพรที่เจอมันก่อนดีเจเล่าว่าคุณอาภพรเขาเจอวิญญาณที่ตามกลับไปลาวใช่ไหมครับที่ว่าเขามีอาการปวดหลังนะฮะใช่ไหมปวดไหล่ที่ว่าเขามีภาพถ่ายปริศนาแล้วมาติดมาในระหว่างการนั่งรถตู้ใช่ไหมฮะที่เป็นชายปริศนาโผล่เข้ามาหลอนมากๆเลยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งครับที่อาภพรได้เล่าเอาไว้ตอนสมัยที่เธอยังเป็นสาวน้อยอยู่ตอนนั้นยังเป็นนักร้องหน้าใหม่อยู่ยังไม่ได้ดังประมาณ20กว่าปีที่แล้วเกือบ30ปีที่แล้วนะครับอาภพรนครสวรรค์เป็นคนหนึ่งที่มีเซนส์เรื่องวิญญาณตั้งแต่เด็กครับนะแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่เจอเรื่องราวแปลกๆมาเยอะแล้วก็แต่เรื่องนี้คือแปลกจริงนะครับย้อนกลับไป20กว่าปีที่แล้วครับอาภพรนั้นได้มีโอกาสไปร้องเพลงนะฮะกับทีมงานแดนเซอร์ตอนนั้นเขายังเป็นลูกจ้างอยู่นะไม่ได้เป็นเจ้าของวงไม่ได้เป็นนักร้องใหญ่นะก็คือไปกับแดนเซอร์กับนักดนตรีคอนวอยกับรถตู้หรือว่ารถบรรทุกใหญ่ๆนะฮะเพื่อไปเล่นคอนเสิร์ตตามต่างจังหวัดต่างๆได้มีโอกาสไปเล่นคอนเสิร์ตในจังหวัดหนึ่งครับเขาเช่าโรงแรมไว้ให้ 4-5 ห้องให้พนักงานให้เจ้าหน้าที่ให้นักดนตรีพักแยกกันแดนเซอร์ผู้หญิงอยู่ห้องนี้แยกผู้หญิงแยกผู้ชายแยกไปก็ว่ากันไปนะฮะคืนนั้นก็นอนกันปกติแล้วก็ห้องราคาถูกมากเลยนะฮะถูกแบบผิดปกตินะฮะก็เลยไปนอนกันโรงแรมก็ใหญ่อยู่แต่ว่ามีสภาพที่ค่อนข้างจะเก่านิดนึงนะครับในช่วงเวลาที่ทุกคนกำลังนอนนั้นในช่วงเวลากลางคืนนะฮะประมาณสัก4-5 ทุ่มนะฮะทุกคนก็นอนเรียงกันเป็นเตียงใหญ่ก็นอนยัดๆกันไปนะครับก็ปรากฏว่าอาภพรเนี่ยเห็นว่าเพื่อนๆแต่ละคนหลับแล้วแต่ตัวเองนอนไม่หลับได้ยินเสียงนะฮะเป็นน้ำในห้องน้ำเพราะเรื่องหนังผีเลยน้ำในห้องน้ำเปิดก็เลยรู้สึกเอ๊ะใครอยู่ในห้องน้ำก็ลุกไปปิดน้ำไม่มีใครอยู่นี่และใครเป็นคนเปิดก็เลยก้าวมานอนต่อสักพักหนึ่งเหมือนเดิมเสียงน้ำในห้องน้ำอีกแล้วตอนนั้นเขารู้เลยว่าเซนเขาเลยว่าขนลุกเลยว่าไม่ใช่คนแน่ๆนะครับก็เลยปลุกเพื่อนให้ตื่นเฮ้ยตื่นเปิดไฟให้สว่างตื่นเรียกทำไมเนี่ยเจอเรื่องแบบนี้ในห้องน้ำทุกคนก็ตกใจงั้นไม่ต้องหลับแล้วนะคืนนะเรามานั่งคุยกันดีกว่าก็เลยนั่งคุยกันสมัยนั้นไม่มีมือถือเนาะก็คือนั่งคุยกันบางคนก็นั่งเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เอาอะไรมากินกันนะฮะแล้วจนกระทั่งอยู่จนกระทั่งใกล้สว่างเลยใกล้สว่างประมาณ4-5เริ่มง่วงกันทุกคนก็เริ่มนอนกันนะฮะแต่บางคนก็อ่ะตื่นแล้วนะจะไปกินข้าวข้างล่างที่โรงแรมก็จะมีในส่วนของข้าวต้มอยู่เงี้ยก็ลงไปปรากฏว่าแดนเซอร์ไปกันหมดเลยนะฮะว่าลุกละไม่นอนต่อละอาพรวันนั้นขอนอนก่อนก็เลยของยีบตอนนี้สว่างแล้วยังใกล้จะสว่างแล้ว5:00แล้วนะฮะไม่มีอะไรแล้วมั้งเนี่ยฮะก็เลยนอนประมาณ5:00นะฮะส่วนเพื่อนๆลงไปข้างล่างหมดเลยสักพักหนึ่งพอเริ่มงีบนะฮะมาเลยครับอาภพรบอกว่าอยู่ในสภาพกึ่งหลับกึ่งตื่นนะเหมือนจะรู้สึกได้ยินว่ามีคนมาเห็นว่ามีคนมาอยู่ปลายเตียงนะฮะเป็นร่างผู้หญิงสีดำๆนะฮะเดินมาอยู่ปลายเตียงแต่อาภพรไม่สามารถเคลื่อนไหวได้นะฮะเหมือนกับเฮ้ยพยายามจะต่อสู้ที่แบบให้มันหลุดออกมาจากพวงค์เนาะพวังนะฮะแต่สักพักหนึ่งผู้หญิงคนนี้ค่อยๆปีนนะฮะปีนขึ้นไปชั้นบนนะฮะปีนขึ้นไปบนฝ้าเพดานนะฮะแล้วอันนี้เขาว่าในพวังนะไปนั่งอยู่บนบริเวณของพัดลมเพดานนะฮะพัดลมนี่เป็นลักษณะของใบเฮลิคอปเตอร์ใหญ่ๆฮะเออแหละพัดลมสมัยโบราณนะฮะรับไปนั่งอยู่ข้างบนนะฮะแล้วก้มลงมามองโอ้มันพอดหนังผีเป๊ะเลยนะฮะอาภพรบอกกรี๊ดตกใจมากแล้วกันและสักพักสะดุ้งตื่นลุกขึ้นมาโยงเลยนะฮะลุกขึ้นมาป๊อปกรี๊ดลั่นเลยนะฮะวิ่งเปิดประตูออกไปข้างนอกนะฮะไปหาเพื่อนๆข้างล่างตกอกตกใจกันเพื่อนตกใจเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นว่าผีหลอกนะฮะ ไม่ไหวแล้วไม่อยู่แล้วผีหลอกนะฮะตกใจมากไม่แน่ใจว่าตอนนั้นเป็นฝันหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องจริงเพราะมันแต่มันเหมือนจริงมากๆเลยแต่วันนั้นเนี่ยคืนนั้นน่ะพอทำงานเสร็จร้องเพลงเสร็จจะต้องอยู่ต่อที่โรงแรมเดิมเพราะว่าเช่าไว้2คืนก็เลยว่าเออเราแลกห้องไหมเราแลกห้องกับนักดนตรีชายไหมที่อยู่ห้องข้างๆปะก็เลยตัดสินใจกับแดนเซอร์ผู้หญิงแลกห้องเลยผู้ชายก็ไม่ได้กลัวอะไรเนาะเออมีดอกผีอะประมาณนี้นะฮะผู้ชายก็ขนข้าวของเสื้อผ้ามาอยู่ที่ห้องสลับห้องกันนะฮะก็นอนกันคืนที่2อภพรอยู่ห้องที่2อีกห้องนึงกับเพื่อนๆไม่เจออะไรแต่ปรากฏว่าห้องนี้ห้องที่เกิดเหตุนะครับตอนเช้ามาทุกคนตื่นกันหมดแล้วนะเก็บเสื้อผ้าเออวันนี้เช้านี้เราจะเดินทางกลับแล้วนะเมื่อคืนแสดงโชว์เหน็ดเหนื่อยก็ตื่นกันนะฮะสายๆนะเอาลงไปกินข้าวก่อนไปเดี๋ยวเช็คเอาท์ออกประมาณสัก10โมงนะฮะรอเก็บข้าวของแล้วกลับขึ้นรถตู้กันปรากฏว่าเก็บของเสร็จแล้วปรากฏว่าหายไป1คนมีนักดนตรีผู้ชาย1คนชายหนุ่มคนหนึ่งหายไปทุกคนก็หาเฮ้ยหายไปไหนสมัยก่อนกล้องวงจรปิดมันไม่มีเนาะนะครับก็หากันพนักงานโรงแรมก็หาเอ๊ะมันหายไปไหนวะนะฮะแต่ของเขาอยู่นะฮะของเขาอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับมีกระเป๋ามีเสื้อผ้าอยู่ตามหากันทีนี้อาภพรรู้สึกมีเซนส์แปลกๆว่าห้องนี้มันแปลกก็เลยว่าเออมีความรู้สึกว่าเหมือนมีเขาอยู่ในห้องนั่นแหละนะฮะนะก็ปรากฏว่าคุณฟังเชื่อไหมไม่เชื่อก็ต้องเชื่ออาภพรเล่านะฮะไปเปิดประตูตู้เสื้อผ้าปรากฏว่าไปเจอชายคนนี้นอนนั่งเขาเรียกว่าขดเท้าอยู่ในข้างในอ่ะนั่งขดเหมือนป่วยอ่ะอยู่ข้างในทุกคนก็ตกใจว่าเฮ้ยมาอยู่ทำไมข้างในนี้นะครับมาอยู่ทำไมข้างในนี้ตกอกตกใจกันก็มีคนไปปลุกเฮ้ยเฮ้ยตื่นอยู่ตรงนี้เขาก็เหมือนกับเบลอๆฮะเหมือนคนป่วยแล้วเบลอๆลอยๆว่าเฮ้ยปลุกทำไมกำลังมีความสุขอยู่กำลังอยู่กับแฟนอยู่เขาว่าอย่างเงี้ยแฟนเฟิร์นอะไรนะไม่มีหรอกฝันหรือเปล่านะฮะตื่นเขาพยายามจะอุ้มกันออกมาแล้วมานอนบนเตียงเฮ้ยมันป่วยหรือเปล่านะประมาณนี้มันป่วยหรือเปล่านะฮะก็พยายามให้ตื่นเช็ดหน้าเช็ดตาล้างหน้าล้างตาเช็ดหน้าเช็ดตาพยายามให้เขาตื่นสักพักเขาค่อยๆลืมตากันเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นประมาณนี้เขาก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นผู้ชายคนนี้นักดนตรีนะฮะเขาบอกว่าเมื่อคืนทั้งคืนเลยเขาฝันนะฮะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาสวยมากเลยนะครับเดินเข้ามาในห้องเนี้ยเดินเข้ามาหาแล้วก็เหมือนกับมาปลอบประโลมเข้ามาใกล้เข้ามากอดเข้ามาหอมก็บอกมาอยู่ด้วยกันนะมาอยู่ด้วยกันนะพี่มาอยู่ด้วยกันนะนะฮะหนูอยู่คนเดียวมานานละอยู่ในห้องนี้มานานแล้วไม่มีใครมาหาไม่เคยมีผู้ชายมาหาเลยนะตอนนี้เหงามากเลยมาอยู่ด้วยกันแล้วก็จุงแขนเข้าไปนะครับในผวังนะแล้วเขาก็ละเมอผวังนะฮะละเมอเดินเข้าไปในตู้เสื้อผ้าเราไปนั่งขดตัวในนั้นเขาบอกว่าในนั้นนั่งกอดกันนั่งคุยกันกระหนุ่มกระหนิงทั้งคืนเลยจนถ้ามันสะดุ้งตื่นที่เพื่อนมาเคาะห้องแล้วก็มาเปิดประตูตู้เสื้อผ้าเขาเลยตกใจนะฮะตอนนั้นเขาเอาพระมาห้อยคอแล้วพากันหามอิ้วพิ้วปีกันขึ้นมารถนะฮะแล้วก็จะพาไปรถน้ำมนต์กันทุกคนกลัวมากเลยสยองรีบกลับบ้านกันนะฮะทีนี้ด้วยความสงสัยของอาภพรรู้สึกว่ามันเขามีเซนต์นะฮะเขาก็เลยพยายามจะไปถามโรงแรมว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นต่างๆนานานะครับก็ได้ข่าวมานะครับว่ากันว่าห้องนั้นนะห้องที่เขาเจอเรื่องหลอนนะฮะเขาว่ากันว่าผู้หญิงคนนี้เหมือนเมื่อกี้เลยฮะเป็นสาวไซไลน์ดวงตื่นที่เพื่อนมาเคาะห้องแล้วก็มาเปิดประตูตู้เสื้อผ้าเขาเลยตกใจนะฮะตอนนั้นเขาเอาพระมาห้อยคอแล้วพากันหามอิ้วพิ้วปีกันขึ้นมารถนะฮะแล้วก็จะพาไปรถน้ำมนต์กันทุกคนกลัวมากเลยสยองรีบกลับบ้านกันนะฮะทีนี้ด้วยความสงสัยของอาภพรรู้สึกว่ามันเขามีเซนต์นะฮะเขาก็เลยพยายามจะไปถามโรงแรมว่าเฮ้ยมันเกิดอะ

้างมานะมารับงานแล้วมาเสียชีวิตนะภายในห้องนั้นนะฮะแล้วโรงแรมก็ปิดข่าวไว้ซึ่งสมัยก่อนมันไม่มีข่าวโซเชียลเลยเนาะเขาก็ปิดข่าวไว้นะฮะแล้วก็เขาเสียชีวิตในห้องนั้นก็เลยเป็นเรื่องราวที่หลอนในของอาภพรเนี่ยเขามาหลอกว่าเป็นผู้หญิงนะฮะส่วนของผู้ชายเนี่ยเขาอยากจะเอาไปอยู่ด้วยประมาณนั้นแต่จริงไม่จริงไม่ทราบนะเป็นเรื่องราวที่เขาเล่ากันมาอาภพรว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ติดหูติดตามาตั้งแต่สมัยเป็นสาวทุกครั้งไปนอนโรงแรมเนี่ยจะดูก่อนว่าเฮ้ยมันรู้รอบขอบชิดไหมหรือว่ามันมีอะไรแปลกมีกลิ่นอะไรไหมมันจะมีเซนพิเศษคนที่มีเซนเขาจะดูออกนะครับนี่คือเรื่องราวประสบการณ์ของอาภพรนครสวรรค์หนึ่งคนที่มีเซนตั้งแต่เด็กเลยนะฮะแล้วคุณฟังละฮะเคยเจออะไรแปลกในโรงแรมหรือไม่อย่างไรนะครับลองเอามาเล่าให้กันฟังสักหน่อยกันดีกว่านะฮะนะฮะนี่หลอนๆ นะคุณฟังเนาะโอ้คนเราเนี่ยไม่เจอกับตัวเองเนี่ยจะไม่รู้คุณฟังฮะบางทั้งบางทีบางคนมันมีจิตเข้าถึงกันได้มีช่วงเวลาเกิดมีช่วงเวลาต่างๆที่มันตรงกันเขาก็จะสามารถมาแฝงร่างหรือครอบงำได้เหมือนกันนะฮะนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากคุณฟังแล้วกันคุณฟังละเชื่อเรื่องนี้มากน้อยเพียงใดสองเรื่องหลอนนะครับในเย็นนี้ครับตอนนี้เข้าสู่เวลา5 โมงเย็นกันแล้วนะครับ

เป็นประสบการณ์นะครับเมื่อกี้มีขอเพลงเข้ามาเพลงอะไรนะเมื่อกี้เราขอเพลงไกลบ้านเข้ามาใช่ไหมครับไกลบ้านใช่ไหมที่ฝากไว้ไกลบ้านไกลบ้านเดี๋ยวดีเจเปิดให้นะเพลงนี้ใช่ไหมครับ

จากนะฮะวง Better นะครับสำหรับเพลงที่ฝากไว้ด้วยละกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหลอนนะฮะที่นำมาฝากกันนะครับคุณผู้ฟังฮะบางเรื่องนี่มันเหนือจินตนาการจริงๆเนาะนะฮะมันเหนือจินตนาการจริงๆกับเรื่องวิญญาณนะคนที่เชื่อก็จะมีความเชื่อแบบ 100% เลยคนที่ไม่เชื่อก็ไม่เชื่อเลยอย่างที่เคยเล่าให้ฟังไปอย่างพี่สวัสดิ์เนาะที่เขาทำเมนเผาศพเนี่ยเขาไม่เชื่อเลยว่าผีมีจริงนะฮะเพราะว่าอยู่กับผีตลอด นะครับ

ไปดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวของเต้ดราก้อนไฟกันสักหน่อยดีกว่าคุณผู้ฟังครับวันนี้แม่และภรรยาเศร้านะครับรับร่างของเต้ดราก้อนไฟเผยว่ายังคาใจปมเสียชีวิตหวั่นว่าจะถูกทำร้ายร่างกายและชิงทรัพย์คุณผู้ฟังนะครับจากกรณีที่มีการพบเต้ดราก้อนไฟนะครับนักร้องวงบอยแบนด์ชื่อดังในยุคปี2000นะที่นนทบุรีนะครับใต้สะพานพระราม7นะฮะหลังจากประกาศตามหาตัวออกจากบ้านไปนะฮะด้วยจักรยานส่วนตัวนะครับปรากฏว่าหลังจากที่ศพนั้นลอยขึ้นมานะคุณฟังฮะจากการตรวจสอบกระเป๋าสะพายหลังสีดำพบว่าภายในมีก้อนหินก้อนซีเมนต์คุณฟังและอิฐตัวหนอนน้ำหนักรวมกว่า10กิโลกรัมเพื่อถ่วงน้ำคุณฟังตามร่างกายไม่พบบาดแผลใดๆนะฮะคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ24ชั่วโมงนะฮะอันนี้ก็ปริศนาเหมือนกันปรากฏว่าช่วงบ่ายที่ผ่านมาที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมนะครับปทุมธานีก็มีแม่นะครับอายุ79ปีแล้วก็ภรรยาอายุ42ปีนะครับเดินทางมารับศพนะฮะทั้งสองคนเปิดเผยว่าเสียใจมากเดี๋ยวจะมีการจัดสวดอภิธรรมเป็นเวลา3คืนตั้งแต่วันที่8ถึง10สิงหาคมนะฮะและจะมีการชาปนกิจ11สิงหาคมเนื่องจาก12สิงหาตรงกับวันสำคัญไม่สามารถประกอบพิธีทางศาสนาได้นะครับเส้นทางชีวิตลูกผู้ชายเป็นคนขยันมากภรรยาบอกเอาไว้พยายามทำธุรกิจต่างๆนานามากมายทั้งล้มเหลวทั้งทุ่มเทสร้างจนเสร็จสิ้นนะครับเปิดโรงเรียนสอนการแสดงสำหรับเด็กแต่กับเชิญภาวะวิกฤตโรคระบาดโควิด -19 จนไม่สามารถเปิดดำเนินการได้แล้วก็มาเปิดร้านขายเสื้อผ้าอันนี้เขาเล่าให้ฟังว่าเจออะไรมาบ้างนะฮะตัดสินใจเปิดร้านขายเสื้อผ้าในนนทบุรีแต่ร้านต้องหยุดชะงักลงเนื่องจากประสบปัญหาน้ำท่วมอีกก็มาเปิดร้านอาหารเหนือชื่อว่าเปิงขนาดร้านอาหารเหนือซึ่งกระแสตอบรับกำลังไปได้ดีแต่ต้องมาเจอกับปัญหานะฮะการขุดเจาะถนนต่างๆซึ่งใช้เวลาก่อสร้างยาวนานร้านก็เลยปิดตัวลงอีกนะจากนั้นก็มาเปิดโรงเรียนสอนตัดชุดนะมาเป็นเปิดโรงเรียนสอนตัดผมชายธุรกิจเป็นไปได้ดีตรงกับความตั้งใจของเต้เนื่องจากเจ้าตัวเป็นคนชอบทำบุญงานกุศลนะครับโดยจัดกิจกรรมอาสานำทีมไปตัดผมฟรีอ๋อเขาตัดพอเปิดร้านตัดผมนะฮะทุกปีก็จะมีการตัดผมฟรีต่างๆให้กับเด็กๆตลอดเวลานะครับแม่กล่าวว่าเต้แหละเขาชอบขอไปเต้เขาขอไปบวชเขาขอใบบวชเขามาเพื่อจะขอบวชนะฮะเป็นการสังฆทานเลยวันนี้นะครับเพื่อที่จะ เป็นมงคลอะไรเงี้ยนะฮะแม่กล่าวว่าอิฐเรื่องใหญ่ที่แม่สงสัยคืออิฐนะที่อยู่ในกระเป๋าอาจถูกทำร้ายร่างกายหรือเปล่าเพราะว่าเขาขี่จักรยานไปจักรยานก็ราคาแพงซื้อใหม่ด้วยและมีอีกอยู่ในกระเป๋าแม่ก็กลัวว่าจะเป็นเรื่องการทำร้ายร่างกายอะไรประมาณนั้นเลยนะฮะอาจจะโดนแย่งจักรยานเขาเป็นคนอ่อนนะครับไม่กล้าเถียงแม่และเป็นคนที่แบบไม่กล้ามีเรื่องชกต่อยกับใครอะไรประมาณนี้นะฮะคุณฟังนะฮะอันนี้แม่เล่าให้ฟังนะฮะแม่ยังติดใจนะในเรื่องนี้อยู่นะครับนะแม่บอกว่าแม่ไม่อยากจะคิดว่าลูกจะคิดสั้นนะครับเดี๋ยวลองให้เจ้าที่ก็ตรวจสอบต่อไปกันละกันนะฮะแม่ฝากเจ้าที่ตำรวจอยากให้ตรวจสอบถูกทำร้ายร่างกายหรือเปล่าและจักรยานเขาหายไปไหนยังไม่เจอจักรยานนะครับไม่ได้กังวลใจเลยนะฮะแต่ว่าสงสัยว่าจะโดนลักษณะแบบนี้นะเป็นไปได้เหมือนกันถ้าไม่เจอจักรยานอาจจะโดนชิงทรัพย์ก็เป็นได้เนาะหรือใดๆแล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันเรื่องนี้ปริศนาอีกแล้วนะต้องตามจากกล้องวงจรปิดหลายอย่างนะครับนะและเดนดันไม่ได้พกโทรศัพท์มือถืออะไรไปด้วยไงนะฮะรอติดตามข่าวต่อไปแล้วกันนะครับอีกหนึ่งข่าวปริศนานะครับเนาะที่ตำรวจต้องคลี่คลายคดีให้ได้นะครับเนาะมาร์กบอกว่าขอบคุณสำหรับข่าวแล้วก็ข่าวสารบ้านเมืองด้วยกันละกันแล้วก็เรื่องหลอนด้วยละกันฮะมาร์กตุกบอกว่าขอตัวไปเคลียร์งานก่อนนะครับโอเคเพลงนี้ชื่อว่าไกลบ้านครับเป็นแนวสไตล์แร็ปเปอร์

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าไกลบ้านนะครับนี่ขอมาวันนี้เจ้ครับอยากฟังเพลงนี้นะฮะพี่จิรนายอยากกลับบ้านเลยครับเลยขอเพลงนี้มาพี่จิรนายอยากกลับบ้านเลยครับนะพี่มิกกี้บอนซ่าส่งภาพมาที่สระบุรีใช่ไหมพี่ที่ไหนว่ามาแล้วฝนมาไวฝนผ่านไปแล้วเรียบร้อยดีเจแหมฤดูที่ฉันเหงาครับ

ี่คือเพลงที่ไม่ชื่อว่าฤดูที่ฉันเหงาครับเพลงจากวงฟลัวนะครับที่ต้าฝากมานะครับนะพี่ซอแทนวันนี้ใจครับวันนี้วันเกิดครับอ๋อวันเกิดเหรอฮะมาให้มาประเด็นหน่อยไหมไหนใครมีวันคล้ายวันเกิดในช่วงนี้บ้างเอ่ยมีไหมจ๊ะนะวันนี้วันที่8เอาเลขสวยเนี่ยวันนี้8เดือน8นะฮะ Lazada Shopee ลดหนักนะฮะ TikTok Shop นะฮะโปร88นะฮะพี่ซอแทนนะครับซอแทนเหงียงนะฮะทักทายกันมางั้นแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้พี่ซอแทนหน่อยก็แล้วกันนะฮะขอให้มีความสุขมากมายนะครับในช่วงเวลาของวันเกิดวันนี้ก็แล้วกันนะฮะบอกว่าวันพรุ่งนี้ยังทำงานอยู่ดีเจไม่เป็นไรเนาะถือว่าไงดีถือว่าได้ทำงานได้เงินแล้วกันนะถ้าเราไม่ทำเราไม่ได้เงินไงเออดียิ่งกว่าอีกไม่เป็นไรนะฮะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับ

ขอมีความสุขมากๆนะครับในวันนี้8เดือน8ปรบไม้ปรบมือกันสักหน่อยกันดีกว่านะครับนะเกิดเดือน8แล้วเดือนสิงหาแล้วฮะทำให้มันอดอีกนิดนึงเกิด12สิงหาวันแม่ไปเลยนะครับแฮปปี้ซอแทนว่าขอบคุณมากครับดีเจเจดีนะฮะพรุ่งนี้จะไม่ได้เข้ามานะครับพี่ซอแทนไม่เป็นไรเนาะจะฟังเพลงยาวๆไปกันแล้วกันนะจ๊ะในช่วงเวลาที่ไม่ได้เข้ามาก็จะมีเพลงรันเปิดให้ฟังยาวๆกันเหมือนเดิมเพลงพลอสไตล์ยุคเจนไวนะฮะเปิดกันยาวๆให้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับตลอดทั้งวันแน่นอนเนี่ยแล้วเราเจอกันประมาณจันทร์ถึงศุกร์คุณฟังช่วงเวลาประมาณสักบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสองแล้วกันอ่ะเลขมาตรฐานนะบ่ายโมง45ก็เข้ามาละถึงเวลาสัก5 โมง 5 โมงครึ่งจะได้ไม่เหงาคนจนคุยถ้าดีเจไม่ติดธุระไหนเนี่ยก็จะรีบมาทักทายกันเลยอ้าวข้างนอกฝนตกคุณฟังที่เชียงใหม่อ่ะตกเฉยเลยนะข้างนอกนะนะฮะชิวๆกันสักเพลงเอาเพลงอะไรดีสบายๆกันชิวๆกันช่วงนี้พี่เบิร์ดเจอราดขอเพลงเสือร้องไห้หน่อยครับดีเจพี่เบิร์ดเจอราดขอเพลงเสือร้องไห้เหรอฮะเสือร้องไห้นี่เหมือนชื่อเล่าเลยนะเสือร้องไห้ในของพิเศษใช่ไหมครับเมื่อวานวันเกิดพิเศษนะครับ7สิงหาคมนะแต่ข่าวเงียบๆนะหรือว่าเราไม่ได้ตามข่าวนะฮะมาเสือร้องไห้ก็เสือร้องไห้มาเปิดให้ฟังเลยแล้วขออีกหนึ่งเพลงนะครับเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการกันนะจ๊ะคุณผู้ฟังครับเมื่อกี้วอลเลย์บอลนะฮะเวียดนามโชว์ไม่ออกพ่ายสาวฟิลิปปินส์แพ้2นัดรวดศึก CV คัพสนามที่เชียงใหม่นะฮะนะที่มีการแข่งขันกันนะครับเวียดนามพ่ายฟิลิปปินส์ครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเสือร้องไห้นะครับคุณผู้ฟังฮะนี่พี่นิวัฒน์จอมคำวันที่ใจครับนึกถึงกับแกล้มเลยครับเล่าตองเลยครับเสือร้องไห้เสือร้องไห้มันเป็นชื่ออันนี้ไม่ใช่หรอมันเป็นชื่อของอาหารหรือว่าเนื้อสักอย่างไม่ใช่หรอฮะเนื้อเสือร้องไห้สักอย่างน่าจะจำไม่ผิดนะเพราะว่าร้านเล่ามันจะมีเมนูอะไรดีเมนูเสือร้องไห้นะแล้วก็อะไรเสือร้องไห้ พี่นิวัฒน์ว่าท่อนเสือร้องไห้นี่คือนึกถึงแก้วเล่าตองทีเดียวนะฮะวันนี้นี่นะวันที่8เดือน8สตางค์อะไรคุณยังมีอยู่เพราะว่าเป็นช่วงต้นเดือนอยู่เงินเดือนเข้ามาประมาณสักไม่กี่วันยังมีอยู่ใช่ไหมฮะหลายคนน่าจะนั่งจิบเครื่องดื่มหรือว่าไปร้านก็ว่ากันไปแต่ประเด็นคือตอนนี้เชียงใหม่ฝนมันตกนะตอนนี้ในเชียงใหม่ฝนกำลังตกนะครับที่อื่นตกไหมฮะมีตกหยุดๆเนาะแล้วแต่พื้นที่อีกทีหนึ่งนะครับว่ามากน้อยเพียงใดนะฮะแต่อากาศแบบนี้เนี่ยพ่อค้าไม่ขายไม่ชอบนะเพราะมันขายของไม่ได้พี่นิวัฒน์ขายของไม่ได้นะครับเขาอยากให้อากาศโปร่งๆโล่งๆโล่งๆอย่างวันนี้ที่เชียงใหม่ก็จะมีถนนคนเดินวันเสาร์เนาะถนนคนเดินวันเสาร์ก็คือถนนวัวลายใกล้ๆ BP Radio เนี่ยนะฮะก็จะมีชาวต่างชาติชาวจีนฝรั่งมาเดินเที่ยวกันอย่างถ้าอากาศฝนตกแบบนี้นี่คือจบเลยนะพ่อค้าเก็บของเลยนะเก็บครัวเลยปิ๊กเลยนะฮะนะครับมีพี่บอยวันที่เจ็ดครับเมื่อวานมีคอนเสิร์ตนะฮะที่พี่เสกไปเล่นครับ7 สิงหาคมนะครับทีมงานพี่บอยไปเที่ยวมานะครับกับคอนเสิร์ต Rock Fest นะฮะของช้างนะครับบัตรราคา999 บาทใช่ไหมฮะก็มีหลายศิลปินมานะฮะมีพี่เสือมีพี่เสกสิพี่เสกนะแล้วก็มีหลายทีมวงมีพี่แดกด้วยอ่ะมีวงอะไรอย่างเซเว่นเดย์คลาสสิกเหรอฮะมีหลายวงเลยทีเดียวที่มานะครับในกิจกรรมนี้นะครับหาดใหญ่ The Pirates Park นะครับหาดใหญ่นะฮะก็มีโลโซมีแดกนะครับ PG Tiger นะ Retro Spake นี่นะฮะมากันมีน้องๆทีมงานก็ไปเที่ยวมาส่งบรรยากาศมาว่าคนเยอะมากเลยนะฮะคนเยอะมากๆเลยแน่นอนฮะศิลปินล็อกในตำนานมาขนาดนี้คนก็ต้องแห่กันไปบัตรจะเป็นพันก็ต้องไปเพราะว่าหลายๆคนรอคอยไงแล้วเมื่อวาน7 สิงหาด้วยเนาะวันเกิดด้วยนะครับขอหนึ่งเพลงครับเมื่อกี้พี่นิวัฒน์รอเพลงหม้อหุงข้าวมายังไม่ได้ฟังเลยหม้อหุงข้าวมาหม้อหุงข้าวกันดีกว่าเอ๊ะหม้อหุงข้าวไม่ใช่เพลงนี้สินะฮะไปฟังหม้อหุงข้าวนะครับของนี่เลยนี่ลืมเปิดอ่ะพี่คนขอเพลงเยอะลืมเปิดเลยอ่ะภาชนะหน้าหม้อนะฮะ

นี่คือเพลงหม้อหุงข้าวครับแหมภาชนะหน้าหม้อนะครับโจอี้ถือว่าเป็นหนุ่มอีสานคนหนึ่งที่โกอินเตอร์นะเข้าแกรมมี่ได้นี่คือสุดยอดเลยนะฮะเมื่อกี้มีข้อความหนึ่งบอกว่าดีเจครับขอลูกทุ่งหนึ่งเพลงก่อนจะจบรายการนะครับพี่ออฟจากอิสราเอลบอกว่าดีเจครับอยากกลับบ้านอยู่อิสราเอลขอเพลงเมื่อบ้านหน่อยครับของเนมสุรพงษ์เพลงสไตล์อินดี้สารหนึ่งเพลงนะครับจากออฟหนุ่มเมืองอุดรครับแต่ว่าอยู่ที่อิสราเอลมางั้นเปิดให้ฟังแล้วกันหนึ่งเพลงในช่วงท้ายรายการตรงนี้ตอนนี้ห้าโมงครึ่งแล้วนะครับพี่ต้าวันดีเจครับไปหาหมูจุ่มดีกว่าอากาศเย็นแบบนี้น่าสนนะต้าเนาะน่าจะไปหาหมูจุ่มดีกว่าเพราะอากาศมันเย็นเย็นอากาศเย็นเย็นนะครับนะมาเมื่อบ้านครับกลับบ้านเนมสุรพงษ์ครับเป็นอินดี้ลูกทุ่งอีสานนะครับ

พลงนี้ใครหลายๆคนที่เป็นคนไทยเป็นแรงงานไปทำงานต่างประเทศน่าจะเศร้านะฮะโดยเฉพาะพี่น้องอีสานหลายๆคนนะฮะขอมาก็เปิดให้ฟังได้กันละกันในช่วงเวลาของเย็นนี้นะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาถึงช่วงท้ายรายการเลยรายการช่วงนี้เดี๋ยวจะได้ปล่อยเพลงยาวๆให้ได้ฟังกันนะครับทราบว่าดีเจครับอากาศฝนตกเย็นๆแบบนี้ที่เชียงใหม่ลำพูนนี่จัดเครื่องดื่มตราช้างสักขวดสักกระป๋องน่าจะเหมาะนะฮะ เครื่องดื่มตราช้างเหรอฮะพี่โอครับช่วงนี้พระที่พี่โอซื้อเครื่องดื่มไปให้เขายังสั่งเครื่องดื่มตราพญานาคอยู่ไหมครับแปลกเนาะทำไมพระที่อยู่ตามวัดเขาชอบดื่มเครื่องดื่มตราพญานาคเพราะอะไรมันอร่อยคุณฟังเคยกินไหมเครื่องดื่มตราพญานาครสชาติเป็นไงอ่ะมันเหมือนไอเอ็มร้อยห้าสิบมันเหมือนฉลามขาวอะไรพวกนี้ไหมลิโพอะไรเงี้ยนะฮะเครื่องดื่มตราพญานาคมันจะมีความแบบแอลกอฮอล์นิดนึงนะฮะเหมือนเหล้าดองนี้หรือเปล่าเนี่ยแล้วทำให้รู้สึกแบบฟินเวลากินแล้วนะฮะพระชอบนะงงดีเหมือนกันนะฮะเอาละฮะจะช้างจะพญานาคจะสิงจะลีโอนะครับจะอะไรก็ตามแต่ก็ขอให้มีความสุขละกันดื่มแต่พอดีวันนี้วันที่8เดือน8ขอให้มีความสุขกันละกันเดี๋ยวทำมาถึงช่วงท้ายรายการเลยครับคุณผู้ฟังฮะเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้ฟังยาวๆกับเพลงเพราะยุค90ยุค2000กันตลอด24ชั่วโมงที่ BP Radio นะครับขอบคุณ True Detect ด้วยอีกสักครั้งละกันนะฮะมองหาเบอร์ใหม่เบอร์สวยโปรโมชั่นดีๆแพ็คเกจดีๆเลิกซิมจาก True Detect กันได้เลยนะครับนะลูกค้าของ True ยังคงขึ้นอย่างต่อเนื่องรอบนี้ขึ้นมาโอ้เกือบ 500,000 เบอร์ 500,000 ซิมทีเดียวลูกค้ายังคงมั่นใจเลือกโปรจากแท็กเพราะว่ามีโปรที่เยอะนะก็ราคาถูกด้วยนะครับก็สามารถสมัครได้ลงถึงเน็ตบ้านจากทรูด้วยนะครับเน็ตบ้านเน็ตดีๆเอาไว้ใช้ Wi-Fi ที่บ้านราคาไม่แพง 4-5-600 แล้วแต่แพ็คเกจคุณผู้ฟังนะฮะเลือกได้นะเน็ตบ้านจากทรูออนไลน์ครับนะครับแล้วก็อย่าลืมกับยำปูม้าจัดยอดด้วยนะฮะช่วงนี้วันแม่นะครับที่เชียงใหม่พาคุณแม่ไปทานลดไปเลย 12% เลยส่วนใครที่ไม่ได้พาคุณแม่ไปลด 10% แจ้งบอกว่าฟังมาจากดีเจทางวิทยุนะครับรับไปเลยนะฟังมาจากดีเจวินดีเจทันทางวิทยุรับไปเลยนะครับส่วนลด 10% เลยนะฝากด้วยแล้วก็ร้านจะยาวนะอย่าลืมแวะอุดหนุนร้านอาหารอร่อยที่ร้านจะยาวเชียงใหม่ด้วยกันละกันครับ2สาขาแยกหลุยส์กำแพงแล้วก็สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ครับใกล้สาขาไหนแวะเวียนไปใช้บริการไปสอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยจ้าโอเคงั้นดีเจขอตัวก่อนนะขอตัวเอาหัวไปด้วย5โมงเย็น40นาทีแล้วเจอกันใหม่คืนนี้ไม่ได้เข้ามานะครับลากยาวเลยพรุ่งนี้ก็หายไป1วันเดี๋ยวเจอกันวันจันทร์เลยพรุ่งนี้ใครทำงานอยู่ก็ยังเปิดฟัง BP ได้เหมือนเดิมแต่จะเป็นเพลงยาวตลอด

คลื่นเดี่ยวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

0: ที่นี่ BP Radio Thailand จองเพลงพร้อมที่คุณชอบได้ที่ LINE ID FM 975
1: ที่แล้วมาอึดอัดที่ต้องทำเป็นไม่รู้เธอปล่อย

คลื่นเดี่ยวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio

คุณกำลังฟังช่อง BP Radio เพลงเพราะออนไลน์24ชั่วโมงที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

ณกำลังรับฟังช่อง BP Radio ขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975คุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Thailand